0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัทมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: พระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเรื่องสิ่งสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญา

0: ข้ามาสู่ประเทศไทย2เจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
1: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
3: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
1: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาณ ักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีรประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันนาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันนาเบา GP กสิเดชธีรประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีรประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียลราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R เรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปหลังอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับเลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
4: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็น
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดิน เริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
12: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
11: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
12: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่และก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
11: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
12: ก็เรามีศูนย์วิชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
11: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
12: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและประสานงานกันด้วยครับ
11: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
12: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
11: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
12: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษนะผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
11: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
12: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
11: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนบายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับ
11: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
12: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้แต่นั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
11: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
12: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
11: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
12: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
11: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
12: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
11: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
12: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
11: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
12: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
11: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
12: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นเราก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุมWorld Bankก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
11: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
12: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมWorld Bankครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
11: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
12: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะครับ
11: อ๋อครับผม
12: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
11: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
12: ครับผม
11: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
12: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับท่านครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
15: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคล ปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดราชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
14: สุดท้ายนายวิรชัยยังได้เน้นย้ำ5หลักการส่งงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
16: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
17: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
18: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
17: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
19: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว่นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งรอบกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
17: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ่าวเล่าประเด็น
21: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด A List Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
22: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,600 นะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า 10 เทศกาลนะครับและทางส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับ
21: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
22: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็หนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
21: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ห อ 5ถึง7ชั้น LG ส่วนการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
23: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
24: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทางนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
25: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
7: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันนวมินทรมหาราชร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9กันครับพูดคุยประเด็นนี้กับท่านวัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันค่ะ
3: คงจะต้องบอกว่าในการที่เรามาพูดคุยถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระองค์ท่านด้วยเหมือนกันบางที่ท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านบอกไปแล้วว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับในปีนั้นเนี่ยถ้าออกเสียงให้ถูกต้องเลยตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้อ่านตัวทอรอเป็นครบกล้ำก็คือนวมินทรมหาราชนะครับ
2: อ
3: ันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมการอ่านที่เป็นการครบกล้ำใหม่เพราะปกติแล้วเนี่ยพอทหารกับรอเรือในภาษาไทยเดิมเนี่ยนำไปใช้อ่านในการควบกล้ำกันยังเป็นคำอินทนุตัวเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้พอทหารกับรอเรือเรามีการอ่านเป็นลักษณะของการอ่านที่เป็นธระไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นพระเป็นควบกล้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนนี้ต้องมีการมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งก็คือให้บรรดาคนที่อยู่ในชั้นหลังที่อาจจะไม่ได้คุ้นกับภาพที่เราได้เห็นกันอยู่สำหรับคนที่อายุหรือว่าเกิน40 50ขึ้นไปเนี่ยได
1: ้
3: ประจักษ์ขึ้นนะครับคือที่ต้องเน้นอายุประมาณนี้เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านครองราช70ปีเนี่ยทรงงานมาอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในช่วงปลายของประชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทรงงานนะครับการทรงงานก็ยังคงทรงงานจนกระทั่งตลอดประชนชีพไปทีเดียวแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่ลงภาคสนามในสภาษาธรรมดาธรรมดากันแล้วกันนะครับก็เลยทำให้คนรุ่นหลังๆหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกในขณะที่ว่าคนรุ่นที่ค่อยข้างที่จะอายุสูงนิดนึงนะครับ30 40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีภาพของพระองค์ท่านติดตามมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งการติดตามผ่านสื่อทางโทรทัศน์ในภาพของที่เป็นข่าวพระราชสำนักนะครับดังนั้นคงจะต้องบอกว่าโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมาเรียกภาพเก่าๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพระองค์ท่านอย่างเดียวจะให้เห็นว่าสิ่งซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชปณิธานเอาไว้ในการที่จะสานต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ของดีงามในรัชกาลก่อนมาสู่รัชกาลนี้เป็นภาพอะไรอย่างไรกันนะครับ
2: ค
3: ือคงจะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ท่านเป็นหรือว่าภาพของเราได้ยินเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับคือถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองสถาบันที่เป็นครอบครัวเล็กสุดก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับคนในบ้านเราเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าในบ้านเราก็จะมีคนที่เป็นสมาชิกหลายคนนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นสมาชิกในบ้านแต่ละคนก็มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีแน่ๆในแต่ละบ้านคือทุกบ้านจะต้องมีเจ้าบ้านนะครับก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่หนักสุดในการรับผิดชอบกิจการทุกอย่างภายในบ้านของเราประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆ นะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีการเรียกขานกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแน่นอนว่าระบบเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์คงนึกภาพอะไรไม่ออกนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านบางกันละกันเขาแค่เช่าบ้านอยู
2: ่
3: แต่บ้านเราอยู่บ้านการปกครองแบบกษัตริย์นั้นมีเจ้าของบ้านมีเจ้าบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านแน่นอนครับในแง่เป็นภาคธุรกิจการที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาต้องมีการดูแลมีการพัฒนามีการที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้บ้านนั้นเสียหายชำรุดทรุดโทรมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพื่อทำให้เกิดความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในบ้านเมื่อใครเป็นอย่างนั้นโดยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นการที่พระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดประชนชีพของพระองค์ท่านรวมทั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านครองราชนั้นท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่เป็นต้องบอกว่าวิเศษสุดเลยทีเดียวจนกระทั่งบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนำวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไปปรับใช้ในหลายๆประเทศด้วยกันอ
1: ัน
3: นี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเราถามบอกว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับพวกคงจะต้องบอกว่ามากมายมหาศาลจริงๆถึงได้บอกว่า70ปีนี่พระองค์ท่านไม่ได้ทรงหยุดหย่อนในการที่ทรงงานเลยนะครับและการทรงงานนั้นก็ไม่ได้เป็นการทรงงานในส่วนที่ให้พระองค์ท่านมีความสุขนะท่านให้คนที่อยู่ในบ้านของท่านก็คือบรรดาประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขโดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นคนที่ท่านต้องดูแลเป็นลูกที่ท่านต้องดูแลนั่นเลยดังนั้นในภาคของการที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ใส่พระทัยเป็นอย่างสูงก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งแน่นอนในของความเป็นอยู่ที่ดีคงจะหนีอะไรไม่พ้นไปจากสิ่งซึ่งทำให้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเรียกว่าปัจจัยสี่มีความถึงพร้อมเข้าถึงง่ายไม่ขาดแคลนมีคุณภาพแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในช่วงกิจกรรมที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะเอาเรื่องของธรรมชาติเป็นที่ตั้งให้สมบูรณ์ก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งซึ่งเป็นรากในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะแปรรูปในการที่จะพัฒนาในการที่จะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เกี่ยวเรื่องกันคือถ้าธรรมชาติไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปลายแล้วก็สืบเนื่องต่อมาเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ไม่มีน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทำอะไรต่อไปได้เลย
1: ครับ
3: ไม่มีดินที่สมบูรณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถเจริญงอกงามได้เลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเห็นชัดๆเลยเนี่ยกรณียกิจของพระองค์ท่านโดดเด่นๆก็คือบรรดาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องสงวนรักษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่ทรัพยากรด้านน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านใส่พระทัยเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงเห็นนั้นทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็นจริงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปใครจะเคย

0: ื้นที่ที่ไม่มีน้ำมีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในเขตที่น้ำมากหรือในเวลาที่น้ำมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมได้รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียคือมีอยู่แต่น้ำใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทรงแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ในการที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งแก้ปัญหาทางน้ำท่วมได้นะเราจะได้ยินชื่อเขื่อนใหญ่เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: ที่จังหวัดลพบุรีนะครับจนถึงโครงการขนาดกลางๆหรือว่าขนาดเล็กๆในการที่จะดูแลน้ำที่เป็นพวกฝายพวกอ่างเก็บน้ำนะในที่โครงนั้นได้ส่งคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศรวมทั้งสภาพของแหล่งน้ำตามความเหมาะสมว่าพื้นที่นั้นควรกระทำแค่ไหนอย่างไรแล้วเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงทำการปฏิบัติโครงการเกี่ยวกับน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นการที่ส่งออกแบบโครงการโดยการที่ฟังรายงานจากฝ่ายปฏิบัติราชการอย่างเดียวพระองค์ไปดูพื้นที่ด้วยพระองค์เองเลยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพที่เราเห็นท่านที่ยังทรงลงพื้นที่อยู่เนี่ยสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างพระวรกายกับพระองค์ท่านเลยคือกล้องถ่ายรูป
1: ครับ
0: วิทยุมือถือแล้วก็แผนที่เห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าท่านจะทรงรู้ในทุกพื้นที่เลยว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไรแม้กระทั่งการออกแบบหรือว่าการเสนอที่เป็นของราชการนำเสนอมาเพราะฉะนั้นต้องทรงปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต้องทำได้ทำไม่ได้หรือควรปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นจริงๆและไม่มีปัญหากับพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยนั่นเองได้ว่าประชาชนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบจากโครงการนั้นมีผลในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถือว่าทุกอย่างนั้นทรงเอาเรื่องความสุขแล้วไม่ให้ความทุกข์นั้นมากขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญที่พระองค์ท่านในการที่จะทรงพิจารณาพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้นะครับตั้งแต่เห็นว่ามีการทรงวิจัยมีการเริ่มโครงการฝนหลวงนะอันนี้ก็เพื่อช่วยที่จะบรรเทาแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับแล้วก็ในเขตของเมืองสำคัญอย่างกับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่ประสบพบบรรดาปัญหาน้ำท่วมปัญหาเน่าเสียนี่บ้านทางฝั่งเมืองในเมืองเกิดปัญหาใหญ่นะครับก็การมีพระราชดำริในการที่เรียกกันว่าโครงการแก้มลิงนะวันนี้หลายๆคนอาจจะงงๆแต่ว่าคนที่นี่อยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่านจะคุ้นคำนี้เป็นอย่างดีในการที่จะควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็บรรดาลำคลองต่างๆก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล
1: ครับ
0: แล้วก็ถือเป็นการเรียกว่าใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นการเป็นเครื่องกลในการเติมอากาศนะซึ่งบางคนก็อาจจะเห็นแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงพระองค์ท่านทำการงานเหล่านี้อยู่เราจะคุ้นคำว่ากังหันใช้พัฒนาซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการที่เพิ่มออกซิเจนนะเรียกว่าเป็นกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากพระองค์ท่านที่ได้รับสิทธิบัตรด้วยนะครับคราวนี้ในภาคของดินก็ไม่ได้ส่งละเลยนะถือว่าน้ำนี่ก็ทรงทำงานที่เป็นพระราชกิจครอบคลุมทุกด้านนะครับในภาคของดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งน้อยไปจากน้ำจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงแล้วการปลูกส่วนมากเขาต้องใช้ดินเป็นสำคัญดังนั้นดินที่ดีก็มีผลในการเพิ่มผลิตผลหรือว่าจะปลูกพืชได้ไม่ได้ถ้าเรานึกถึงสภาพของดินดินที่แย่สำหรับคนบางคนก็คือละเลยเป็นแล้วก็ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าแต่พระองค์ท่านไม่นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโครงการที่ชื่อว่าแกล้งดินนะครับซึ่งคนปัจจุบันนี้อาจจะงงๆว่าแกล้งดินคืออะไรนะครับพระองค์จะต้องบอกว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสท่านไล่กันก็คงจะต้องบอกว่าตกประมาณจะ40ปีแล้วเพราะตั้งแต่ปี2524คงจำกันได้นะครับคือในการที่เสด็จพระราชดำเนินดูสภ

0: ประเทศแล้วก็เยี่ยมเยือนประชาชนในที่นราธิวาสเนี่ยสมมุติว่าดินในพื้นที่พลุนะพลุเนี่ยคือดินที่อยู่ในมีน้ำขังอยู่ไปช่วงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าดินพื้นที่พลุที่มีการชักน้ำออกนะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับทำให้เพาะปลูกไม่ได้เลยก็เลยมีพระราชดำริให้ส่วนราชการเนี่ยพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่พลุที่มีน้ำแช่ขังตลอดปีว่าทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรได้มากที่สุดแล้วก็สำนึกถึงผลการที่มันจะกระทบต่อระบบนิเวศด้วย
1: ครับ
0: คือการแปลสภาพจากดินเปรี้ยวจากให้เป็นดินที่ทำงานได้เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาเชิงพงเห็นว่าเคที่มันดินเปรี้ยวอย่างนี้เนี่ยเพราะมีอินทรีย์วัตถุคือบรรดาพวกซากพืชเน่าเปื่อยเนี่ยมันทับถมอยู่ตรงโอ้ยมันเมตรสองเมตรเลยนะครับทำให้ตรงนั้นเป็นดินเลนนะแล้วก็เป็นดินเลนที่มีสารประกอบกรรมฐานค่อนข้างจะมากทีเดียวดังนั้นพอดินแลนไอ้เจ้าสารที่อยู่ในที่ว่าไพไรเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็ปลดปล่อยพวกบรรดาพวกกรดกรรมฐานออกมาทำให้ดินเนี่ยแปลสภาพเป็นดินกรดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดซึ่งด้วยจุดนี้นะครับเราอาจจะได้ยินโครงการแกล้งหลีเนี่ยเกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่กุ่นทองเมืองบาจาร์พระยมดิษฐ์ก็ได้มีการดำเนินการสนองพระยมดิษฐ์ในการที่ว่าเรียกแกล้งดินเพื่อที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินโดยการที่เริ่มจากการในเมื่อมันเปรี้ยวใช่ไหมก็แกล้งให้มันเปรี้ยวที่สุดเลยคือให้มันดินแห้งแล้วก็กลับเปียกสลับกันไปแห้งเปียกแห้งเปียกทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินซึ่งตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นให้สารในเซลล์ไพไรต์เนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็ปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมาให้หมดเลยทำให้ดินเป็นกรดจัดพอถึงขั้นที่ว่าแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดแล้วเนี่ยนะครับในจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้จากนั้นก็ตรงนี้มหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวเนี่ยให้สามารถปลูกพืชได
1: ้
0: ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะครับสงสัยพระราชทัยในการที่ทั้งสังเกตทดลองปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลนะครับซึ่งคงก็ต้องบอกว่านี่คือพื้นฐานหลักๆที่เราเห็นว่ากับน้ำกับดินนะซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีและคนมีอาชีพเนี่ยท่านไม่ส่งละเลยบรรดาธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คงเรียกว่ามีทฤษฎีสำคัญมากๆที่เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยหลายๆคนมองว่าโอ้ยเป็นพอเพียงได้ยังไงในเมื่อสังคมโลกส่วนใหญ่เขาต้องการแต่กอบโกยให้มากรวยให้เร็ว
2: ครับ
0: ครับซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วคำว่าพอเพียงในพระองค์ท่านเนี่ยไปกระทั่งส่งอธิบายเองแล้วก็ยังเข้าใจผิดกันเยอะแยะทำนองว่าพอเพียงคือไม่รวยนะครับพอเพียงคือไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากันงั้นคนที่พอเพียงในลักษณะของคนที่มีฐานะมีคุณนักทรัพย์มากก็มีพอเพียงระดับหนึ่งเพียงแล้วคำพอเพียงของท่านคืออย่าทำอะไรเกินกำลังนะฮะนะครับจะทำอะไรเกินกำลังเพราะว่าในส่วนในจุดที่ทรงมองสำคัญก็คือว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรเนี่ยจะดีที่สุดคือการที่อยู่กับตัวเองโดยที่พยายามพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดดังนั้นก็เลยเกิดเรียกว่าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ฝรั่งเขานิยมหรือแห่กันในการทำว่าจะต้องปลูกของอย่างเดียวจะต้องทำนู่นพอมันมีการทุกอย่างที่ผสมประสานกันมาในบรรดาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพืชก็บรรเทาเบาบางเนื่องจากว่าพอไม่ได้มีการปลูกพืชแบบอย่างเดียวเนี่ยบรรดาสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชหรือว่าบรรดาโรคที่เกิดขึ้นกับพืชก็เรียกกันว่าเบาลงมาได้เยอะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนะรวมทั้งความเป็นอยู่จะมีความคิดของพระองค์ที่มักจะใช้คำว่าตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ในแง่ของด้านอื่นๆนะครับ ด้านการสาธารณสุขนะพอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินสมบูรณ์แล้วสุขภาพก็จำเป็นงั้นจะเห็นได้ว่าในการที่ส่งออกไปอยู่ในแดนต่างๆในเขตพระราชนิเวศของพระองค์บ้างรวมทั้งทุกที่ในแผ่นดินไทยบ้างขณะทรงงานเนี่ยก็จะมีการที่เรียกว่าคณะแพทย์ติดตามเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคณะแพทย์ติดตามไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ทรงได้พบได้เห็นได้ทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีการในเรื่องโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกเยอะแยะมากมายเราอาจจะเคยได้ยินโครงการเผยแพร่พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการพิเศษตามพระราชประสงค์หรือธนกรรมเคลื่อนที่โครงการศัลยแพทย์เยอะแยะเลยนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะของการที่รักษาสุขภาพให้ความสมบูรณ์แล้วก็ส่งสายประทานในการที่จะให้คนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับโดยการที่ไม่ได้มุ่งมองในการที่ต้องไปหาหมอเป็นที่สำคัญคือถ้าสุขภาพดีแล้วทำอะไรได้เยอะแยะ
2: ค่ะ
0: คือถ้าหาสุขภาพไม่ดีให้มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านทำอะไรก็ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดว่าถ้าสุขภาพดีแล้วการเจ็บปวดก็ลดลงภาระในการที่ต้องดูแลก็เบาบางการใช้จ่ายก็ลดลงไปด้วยปริยายนะครับ
2: น
0: อกจากนั้นทางภาคการศึกษาก็ไม่ได้ส่งละเลยแต่เห็นได้ว่าในแง่การศึกษานั้นก็ได้มีการพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งบรรดากองทุนไม่ว่าจะเป็นมูลที่อนันทมหิดลซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาในการคณะวิชาคะแนนต่างๆเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทุนออกไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อีกหลายแห่งด้วยกันที่เราคุ้นๆก็คือโรงเรียนจิรดาโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับรวมทั้งโรงเรียนอื่นๆมากในมหาศาลแล้วการตั้งโรงเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่มีโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนก็ส่งตั้งทุนการศึกษาพระราชทานให้ด้วยนะครับก็เป็นมหาศาลในแง่ของสังคมก็คงจะต้องบอกว่าสิ่งเราในนี้เป็นเรื่องเราเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราก็คงจะยินคำว่าสงเคราะห์เกิดขึ้นเยอะเลยในส่วนที่อยู่ในโครงการในการดูแลสังคมของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในแง่ของการที่การสร้างสัมพันธภาพต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้ละเลยเหมือนกันจะเห็นได้ว่าตลอดระยะที่พระองค์ท่านทรงงานมีโอกาสมีความจำเป็นท่านก็จะเรียกว่าไปเยี่ยมเยือนไปดูความเจริญก้าวหน้าของคนต่างถิ่นต่างที่นะนั่นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่พระองค์ท่านได้ทรงประพาสต่างประเทศหรือว่าพระราชดำเนินต่างประเทศนั้นซึ่งมีตั้งแต่ในพื้นบ้านใกล้ๆเราตั้งแต่เอเชียนะครับไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยนะครับครับเรียกว่าพอเริ่มการที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่งจะเรียกว่าปี2502
1: ครับ
0: นะครับโดยการที่ประเทศเวียดนามอินโดนีเซียพม่านะนี่ก็คงจะเป็นภาคต้นๆนะครับในการที่เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในส่วนของการเสด็จนั้นมาเรียกว่าห่างหายกันไปก็คือหลังจากพุทธศักราช2510แล้วเนี่ยนะครับก็เสด็จจีราเสด็จสหรัฐอเมริกาเสด็จที่แคนาดาจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอื่นๆการที่ต้องออกจากประเทศไทยไปอีกเลยเพราะว่าทรงเห็นว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากขึ้นเยอะเลยแล้วยังไงก็ตามนะครับหากว่าประมุขหรือว่ารัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญท่านเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสบ้างพระราชธิดาบ้างเสด็จพระเนรแทนพระองค์เพื่อเจริญพระราชไมตรีนะครับซึ่งหลังสุดถ้าที่เราเห็นอยู่ก็คือประมาณปีพุทธศักราช2537ที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเยือนประเทศลาวพร้อมด้วยเสด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถของพระองค์ท่านนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเยือนต่อที่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นมาเกินกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่กิจวัตรวัฒนธรรมพระองค์ท่านไม่ได้ละเลย นะมีการฟื้นฟูการแสดงมีการที่จะทำหนังสือเกี่ยวกับโน้ตเพลงไทยมีการตั้งโรงละครหลวงขึ้นมามีการออกแบบอาคารที่เป็นการผสมผสานบ้างการประยุกต์บ้างนะครับและการกีฬาเคยเห็นว่าพระองค์ท่านขนาดว่าเป็นนักกีฬาแข่งขันในประเทศไทยเลยนะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจในพระองค์ท่านนั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาที่เราคุยกันอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่พอในการที่จะบรรยายทั้งหมดนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าหลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2555ประชากรรวมทั้งภาคราชการก็เลยมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยการที่ประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งในวันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านยังไม่ได้มีชื่อเป็นงานเป็นการนะครับจนกระทั่งปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นปีที่7เรียกว่าสัตตมวัฏสัตตมะก็คือ7วัฏสะก็คือปีนะครับก็เลยมีการขอพระกรุณาพระทานนามของวันนี้นะครับที่เคยเรียกว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชภิษเป็นชื่อที่กระชับท่านซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เรียกวันนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชครับในส่วนของในหลวงรัชกาลที่10นั่นนะครับบรรดาพระราชกรณียกิจขององค์ท่านนั้นไม่ได้มีอะไรที่ตัดทอนในส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานเอาไว้เลยนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างคือไม่ได้นับหนึ่งในรายการของพระองค์ท่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านการเกษตรกรรมนะครับในหลวงรัชกาลที่สิบเมื่อตอนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารนะครับเพราะได้มีการเสด็จพระดำเนินไปทำการเกี่ยวเนื่องเราจะได้เห็นเรื่องของการที่ทำปุ๋ยให้หมักจากเผ่าตกชวาวัชพืชนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการเพาะปลูกในการเพิ่มผลผลิตที่แหลมสะแกที่เดิมบางนางบวชสุพรรณนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในการแทนพระองค์ในภาคของการเกษตรเช่นในพระราชพิธีพืชมงคลเนี่ยชัดเจนมากนะครับด้านการต่างประเทศนั้นผมไม่ต้องพูดถึงเราเห็นได้แล้วว่าพระองค์ท่านนั้นได้เยือนวิประเทศทั่วทุกทวีปนะเพื่อที่จะเจริญพระราชไมตรีในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในแง่ด้านการศาสนาก็คงจะเจริญรอยตามบุพกษัตริย์ของพระองค์ท่านนะถือว่าเป็นที่ซาบซึ้งใจในการที่จะทำงานในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแง่ของการที่แต่งตั้งบรรดาพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงทำอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านการทหารการจัดการน้ำยังคงทำต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการจัดหาน้ำมาดันขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปี64ที่เราได้ข่าวกันไปเนี่ยนะครับจากการที่ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนจากการวิกฤตภัยแล้งท่านลงมือทำงานให้ทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็การสังคมสงเคราะห์พระองค์ท่านนั้นก็คงจะต้องบอกว่าจะทำอย่างต่อเนื่องนั้นเราจึงไม่ได้แปลกใจว่าพอเวลามีเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านเดือดร้อนพระองค์ท่านจะยื่นมือมาช่วยทันทีในแง่ของการที่ว่าสงเคราะห์บุคคลที่ได้รับเหตุต่างๆในบ้านเมืองเราอย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งดูแลพวกบรรดาผู้ที่ได้โอกาสหรือขาดโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสาธารณสุขเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับพอช่วงโควิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้พระองค์ท่านนี่ใช่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่ดูแลประชาชนคนไทยมากมายมหาศาลจริงๆครับ
1: ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนบุญจักผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ มาดูเรื่องการประชุมระดับโลกกันบ้างครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่จัดขึ้นนะฮะ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็จะยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยในรอบ35ปีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็เกือบ 20,000 คนนะฮะจาก191ประเทศทั่วโลกนะฮะถามว่าแล้วเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างไรเรื่องแรกฮะเรื่องเงินสะพัดเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต่ำกว่า10,000ล้านแน่นอนฮะโดยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทระบุว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ก็คาดว่าครับจะมีเงินสะพัดกว่า10,000ล้านบาทจากการเดินทางเข้าร่วมงานจากประเทศทั่วโลก191ประเทศก็กว่าเกือบ 20,000 คนนั่นแหละครับซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO บริษัทการเงินระดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้นที่ได้รับทันทีฮะเป็นการกระตุ้นภาคบริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและการท่องเที่ยวในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็จะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยเมนูสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงและผ้าทอพื้นบ้าน37ลายมาต้อนรับผู้แทนชาวต่างชาตินะครับส่วนประโยชน์ระยะกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S-Curve นะฮะเวทีนี้ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงตัวแสดงตนเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับทุกขั้วอำนาจรวมถึงจะได้ดึงดูดการลงทุนทางเทคโนโลยีซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนไทยได้เสนอนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI EV และ Data Centerเข้ามาตั้งฐานในไทยเพิ่มมากขึ้นฮะประโยชน์ระยะยาวมีอะไรบ้างก็มียุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกฮะก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการผลักดันและแสดงความสำเร็จของระบบการเงินดิจิทัลไทยนะครับเช่นระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นด้วยรวมถึงเรื่องของการเงินสีเขียวที่ร่วมออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะช่วยให้ไทยเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือประโยชน์นะฮะของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ IMF World Bank ครับที่จะทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10,000ล้านแล้วก็หนุนธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวเปิดทางให้ทุนโลกสนใจปักหมุดลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
3: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่าOECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
4: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้า การศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
4: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับสำนักงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือรือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกอพอท่านเลขาธิการกอพอรอท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
3: คร
4: ับ
1: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
4: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
3: ึ่
4: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงคดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้นทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มี อะไรนะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นน
3: ะ
4: ครับเพื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
3: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
4: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการคิดก่อนที่เราจะได้ครับการยอมรับก็เป็นประเทศสมาชิก
3: ถ
4: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือไปฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไป OECD เองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะ
1: ซึ่
4: งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหร
1: ือ
4: ว
1: ่
4: าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหาดูเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซ
1: ึ่
4: งOECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการก็หลังจากเข้าดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก
3: ็
4: คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิ
1: ค
4: หรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทแรกเลยบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหร
1: ือ
4: ว
1: ่
4: าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ ค
3: ุ
4: ณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะ
1: อ
4: ย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
3: ความคืบหน้าต่าง
4: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก
1: ็
4: ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในพวกของการขั้นตอนรวบรวม ข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18 19เนี่ย
1: ครับ
4: OECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปตท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
1: ์
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18 19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราติดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับนึงแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อะครับ
1: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านฮะ18 19
4: ใกล้จะถึงแล้ว
1: ครับ
4: ก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านคาราดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
1: ่
4: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับ
3: ก็
4: ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนและอย่างวันที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพล.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการจนการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะเป
1: ็
4: นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานกพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพล.เลขากพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพ
3: ีย
4: งแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเข้ามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่มีคนได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับ
3: คือ
4: ถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
1: ้
4: ท
1: ุ
4: กอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่สองซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วยังมีเอ๊ะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชานใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องคุณหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วก็
3: เสร็จเรียบร้อย
4: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
3: ครับ
1: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอก
4: ไหมไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
1: ุ
4: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองในภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมสก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
1: ครับ
4: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
4: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและจริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้อง ต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะอยู่อยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
3: ซ
4: ึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ประสานชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมจะออกต่อไปแล้วครับตอนนี
3: ้สถานีต่อไป
4: คืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ใช่
4: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
3: ค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
3: ขอบพระคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
4: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศ
3: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

งคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่มน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิปก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ชลิศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
9: นายไทยวุฒิขันแก้วประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทน ร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
10: นาวาโทนราศักดิ์ปลายคายคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
3: ใครที่ทำประกันภัยไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันบ้านหรือประกันอุบัติเหตุอย่าลืมเก็บเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทประกันไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้โทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาหาเบอร์กันให้วุ่นวายแต่ถ้าโทรหาบริษัทประกันแล้วติดต่อไม่ได้เคลมประกันมีปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รีจะปรึกษาใครขอให้จำเบอร์นี้ไว้เลยครับ1186สายด่วนคปภ.โทรสอบถามขอคำแนะนำหรือร้องเรียนปัญหาด้านประกันภัยได้หรือจะไปติดต่อสำนักงานคปภ.ใกล้บ้านก็ได้ครับ
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อย

ที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดี

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประ

0: ุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐอธิบดีครับผมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
2: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชา นันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันการข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อย

0: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราแมวโกงกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

วันมหาวิปโยคทีเดียวครับก็มีการประท้วงนะครับจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับในช่วงปีนั้นนะครับช่วงปี2516นี่นะครับก็มีการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนี่แหละนะครับท่านฟังครับก็มีการปราบปรามกันอย่างหนักเลยทีเดียวครับในปีนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับในวันที่14เนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานล้ำลึกถึงนะทุกปีเลยทีเดียวครับในวันที่14คือวันพรุ่งนี้นะครับก็อันนี้ก็นำมาเล่าเพื่อทบทวนนะครับเพื่อทบทวนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็ยังมีเหตุการณ์นะครับที่มีการชุมนุมแล้วก็ประท้วงกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวครับถึงเวลาจะล่วงเลยมาประมาณ50กว่าปีแล้วนะครับในทุกวันนี้เขาก็ยังมีการชุมนุมประท้วงกันอยู่นะครับแต่ว่าบริบทแล้วก็สถานการณ์หรือเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับท่านฟังครับนอกจากจะใช้เรียกว่าใช้กำลังนะครับใช้กำลังกายกำลังใจนะครับไปร่วมชุมนุมกันแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ด้านสื่อโซเชียลนะครับเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เขาก็ใช้ทั้งสื่อโซเชียลนะครับจะใช้คำทันสมัยหน่อยเขาบอกว่าดราม่าไว้เขาบอกว่าดราม่าแล้วก็ทัวลงอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นยุคที่ทันสมัยนะครับนอกจากจะมีการประท้วงกันทางใช้ตัวจริงเสียงจริงนะครับไปลงถนนประท้วงกันแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้สื่อโซเชียลที่เข้าไปประท้วงหรือเข้าไปดราม่ากันเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านฟังครับก็มีข่าวนะครับก็มีข่าวที่รู้สึกจะทุกแขนงเลยทีเดียวครับข่าวกันทุกช่องทุกเพจเลยทีเดียวครับในเรื่องของการโยกย้ายท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยครับก็จะไม่พูดถึงซะเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทันเหตุการณ์นะครับท่านฟังครับก็ขอพูดถึงสักนิดหน่อยแล้วกันเป็นที่แน่ชัดนะครับท่านผู้ฟังครับทางด้านอดีตในอำเภอบ้านสร้างนะครับก็ได้โยกย้ายไปอยู่นู่นครับอยู่จังหวัดลพบุรีนะครับอำเภอลำสนธิอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีการโยกย้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับก็อันนี้ก็ผมก็เห็นดีกับท่านนะครับเห็นด้วยกับท่านแล้วกันนะครับท่านนะครับก็ผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็มีนายอำเภอท่านใหม่นะครับไปปฏิบัติหน้าที่ไปรับหน้าที่เป็นนายอำเภอบ้านสร้างต่อไปนะครับสำหรับในอำเภอท่านใหม่เนี่ยก็เป็นที่รู้จักสำหรับชาวชลบุรีพอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับท่านในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่นะครับเคยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเรานี่แหละนะครับเป็นท่านปลัดอาวุโสอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเรานี่แหละนะแล้วท่านก็ได้ไปดำรงตำแหน่งในอำเภอนะครับอยู่ที่นู้นครับอยู่ที่อำเภอหนึ่งครับในจังหวัดสระแก้วนี่เองครับท่านผู้ครับหลังจากนั้นก็ได้มีคำสั่งนะครับย้ายมาที่อำเภอบ้านสร้างตามที่เป็นข่าวนี่แหละนะครับท่านผู้ครับเอาละครับช่วงนี้นะครับก็คงจะไปที่ข่าวต่างๆกันบ้างนะครับท่านผู้ครับครับก็ไปที่เพจข่าวของปราดเพื่อความมั่นคงนะครับท่านผู้ครับเขาบอกว่ากอ.รมน.จังหวัดชลบุรีหรือว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมครับจัดพิธีรับส่งหน้าที่นะครับรองผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีฝ่ายทหารนะครับท่านเก่านะครับกับรองผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีฝ่ายทหารท่านใหม่นะครับพร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาความมั่นคงของประเทศนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับณห้องประชุมสำนักงานกอรมน.จังหวัดชลบุรีนะครับสารกลางจังหวัดชลบุรีพลตรีจักรพงษ์พันมงคลนะครับอดีตรอง
ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีท่านกล่าวนะ

0: ครับที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนะครับส่งมอบหน้าที่ให้กับพันเอกจุฑารังสิยานนท์นะครับรองผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีฝ่ายทหารท่านใหม่นะครับและเข้าพบนายนฤทธิ์นิลามัยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะเป็นผอ.รมน.จังหวัดชลบุรีโดยตำแหน่งของท่านนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายทำหน้าที่ในการปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศและบูรณาการร่วมกับฝ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการฝ่ายภาครัฐฝ่ายภาคประชาชนฝ่ายเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับท่านผอ.รมน.ท่านใหม่เนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านพร้อมนะครับที่จะร่วมบูรณาการนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกเกิดขึ้นกับจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับท่านครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไปต่อกันที่สมาคมทนายความนะครับเขาบอกว่าสมาคมทนายความเดือดจี้ปปช.ใช้มาตรา135กับผู้เข้าสอบเป็นพยานนะครับวันผู้บงการใหญ่ลอยนวลเขาว่าอย่างนั้นนะครับสำนักข่าววิหกนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นะครับนายนรินทร์พงษ์จินนาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ Facebook สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับกรณีคดีทุจริตเข้าสอบทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยเรียกร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคณะกรรมการปปช.นะครับเร่งดำเนินคดีและพิจารณาใช้มาตรา135แห่งพ.ร.ป.นะครับป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561นะครับเพื่อการผู้เข้าสอบบางส่วนไว้เป็นพยานนะครับแลกกับข้อมูลสำคัญที่อาจนำไปสู่การขยายผลนะครับถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับนายนรินทร์พงษ์ระบุว่าการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายแรกเนี่ยนะครับหลังครบกำหนดฝากขัง84วันแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากปปช.นะครับยังไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดได้นะครับเพราะเป็นกระบวนการที่แตกต่างจากการสอบสวนของตำรวจอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือคำชี้แจงว่ามีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมากครับถึง 6,000 คนเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินให้นายหน้าไปเนี่ยนะครับเตือนสอบ 6,000 คนเสี่ยงใช้เวลานานกว่า16ปีโอ้โหก็เป็นระยะเวลาที่ยาวไกลเลยทีเดียวครับถ้าสอบกันครบ 6,000 คนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีกับผู้เข้าสอบทุกคนนะครับอาจดูเหมือนเป็นการทำงานอย่างจริงจังนะครับแต่หากใช้เวลามากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กระบวนการล่าช้าและเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสนะครับในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อสาวไปถึงตัวผู้บงการสำคัญเนี่ยนะครับพร้อมยกตัวอย่างว่าหากต้องสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาครบ600คนเนี่ยนะครับก็ตีแค่ประมาณวันละ1คนครับโดยไม่มีวันหยุดเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลามากกว่า16ปีเลยทีเดียวและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับความสนใจของสังคมอาจลดลงนะครับขณะที่พยานหลักฐานอาจขาดตอนนะครับจนยากสะควานเชื่อมโยงนะครับไปยังตัวบงการใหญ่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับยังเห็นว่าผู้เข้าสอบที่ถูกกล่าวหานะครับอาจปฏิเสธข้อกล่าวหาเพื่อปกป้องตนเองและทำให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเสนอใช้มาตรา135 นะครับกับผู้เข้าสอบเป็นพยานนะครับนะครับยังเสนอให้ปปช.พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา135แห่งพ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ในการกันบุคคลไว้เป็นพยานนะครับโดยพิจารณาผู้เข้าสอบนะครับที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุจริตนะครับเพื่อให้ข้อมูลและเบาะแสสำคัญนะครับที่สามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานนะครับในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะข้อเสนอดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้มุ่งไปถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนะครับไม่จำกัดอยู่เพียงการดำเนินคดีกับผู้เข้าสอบจำนวนมากนะครับที่อยู่ปลายทางครับของเครือข่ายนะครับที่คดีนี้มีบทพิสูจน์การทำงานของปปช.ครับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์นะครับสำคัญว่าปปช.นะครับจะมีการดำเนินการนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะครับทำกลางข้อกังวลนะครับว่าการดำเนินคดีที่ใช้เวลานานนะครับอาจทำให้ไม่สามารถขยายผลไปถึงตัวผู้บงการที่แท้จริงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษนายความนะครับที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับให้คณะกรรมการปปช.นะครับมีข้อเสนอแนะนะครับได้ปปช.นะครับใช้มาตรา135นะครับไปดำเนินการในคดีเนี่ยนะครับเพื่อกันนะครับเพื่อกันผู้เข้าสอบจำนวน 6,000 คนไว้เป็นพยานในทำนองนั้นนะครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมานะครับท่านครับก็ไปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานาที่สำนักงานปปช.นะครับได้ดำเนินการไปเนี่ยนะบอกสร้างถนนใหม่ทำไมถึงมีพื้นถนนเก่าโผล่ทิ้งค้างเป็นแนวยาวขนาบข้างเขาว่าอย่างนั้นนะครับท่านครับปปช.โคราชหนูเกิดที่โคราชนู่นไม่รอช้าสนธิกำลังลงพื้นที่เจาะพื้นถนนสายทางหลวง2ปตท.พิสูจน์ความจริงนะครับทันทีครับหลังเพจต้องแฉชี้เป้าความผิดปกติจนชาวเน็ตวิจารณ์นายยุทธพงษ์ทรงโสแหงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับนำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตพร้อมด้วยปปช.ภาค3แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาและสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเชิงรุกกรณีศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือ CDC นะครับได้รับแจ้งตรวจแสจากเพจ Facebook ต้องแฉถึงความผิดปกติของโครงการจ้างก่อสร้างถนนสายทส2010แยกทางหลวง2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบ้านราชสีมานะครับตำบลสุรนารีเชื่อมบ้านหนองปลูจากการตรวจสอบเอกสารโครงการดังกล่าวกำหนดสเปคความกว้างถนน6เมตรยาว895เมตรหนา 0.05 เมตรพร้อมไหลทางกว้างข้างละ1เมตรทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งเจาะคอลิ่งนะครับเพื่อตรวจสอบตรวจวัดความหนารวมถึงขนาดของความกว้างและความยาวผลปรากฏเมื่องานผ่านเกณฑ์นะครับตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาสุประการนะครับอย่างไรก็ตามครับสภาพความเป็นจริงนะครับทางกายภาพเนี่ยกลับพบว่าบริเวณขอบทางนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับของผิวถนนที่เทยางมาตอยใหม่นะครับยังคงมีพื้นที่ผิวถนนเดิมเหลือทิ้งไว้นะครับเป็นแนวยาวหรือที่มันไปตลอดเส้นทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดระดับผิวการจราจรที่ไม่เสมอกันนะครับจากการสอบถามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างนะครับได้ชี้แจงว่าโคร ครงการนี้เดิมเนี่ยนะครับเป็นของเทศบาลตำบลสุรนารีแต่เนื่องจากสเกลงานนะครับเกินศักยภาพและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขนาดเล็กนะครับจึงได้ทำการโอนถ่ายโครงการมาให้อบจ.นะครับเป็นผู้รับผิดชอบทางอบจ.จึงได้เข้ามาก่อสร้างโดยยึดตามแบบก่อสร้างเดิมนะครับที่เทศบาลกำหนดความกว้างไว้6เมตรโดยไม่ได้มีการปรับแก้แบบให้สอดคล้องกับความกว้างของพื้นถนนจริงในปัจจุบันนะครับเบื้องต้นครับอบจ.นครราชสีมานะครับจะประสานงานนะครับกับไปยังเทศบาลตำบลสุรนารีเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขรอยต่อขอบถนนคำดังกล่าวโดยด่วนที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็กลับมาที่สำนักงานปปช.ภาค2ร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับลุยตรวจเบาะแสอะไหล่รถนะครับกรมชลเข้าไปอย่างนั้นนะครับสันสูงกว่าท้องตลาดหรือไม่นะครับเมื่อวันที่8ตุลาคม2569นะครับพลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยกุลนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค2และนางทิติพรสุวรรณกลางผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค2นะครับมอบหมายให้นายปรีชาแนบถนอมนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค2นะครับกลุ่มที่1นางสาวศิริญญาพุ่มคงนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค2นะครับกลุ่มที่2และพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีกรณีการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์ของส่วนบริหารเครื่องจักรเครื่องกลที่6สำนักเครื่องกลกรมชลประทานครับซึ่งมีการกล่าวอ้างตามเบาะแสของชมรมสตรองไทยแลนด์ว่าอะไหล่รถยนต์บางรายการเนี่ยครับมีราคาสูงนะครับกว่า2ตลาดนะครับจากกระแสระบุถึงการจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่หลายรายการอาทิเทอร์โบและอินเตอร์คูลรถยนต์นะครับก็ยังมียางรถยนต์นะครับสำหรับรถยี่ห้ออีซูซุด้วยนะและคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศก็ยังมีแหลกพวงมาลัยสำหรับรถยนต์ Toyota Fortuner บางรายการถูกกล่าวอ้างว่ามีราคาสูงกว่าท้องตลาดหลายเท่าอันนี้เขาก็ได้บอแสนะครับได้บอแสมาจากทางชมรมเพจสตองประเทศไทยนะครับมานะครับเขาก็ได้ลงพื้นที่กันนะครับจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับหน่วยงานชี้แจงว่าการจัดซื้ออะไรต้องเป็นของแท้และของใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาดและให้ผู้ประกอบการอย่างน้อย3รายเสนอราคาเนี่ยนะครับท่านผู้ครับก่อนพิจารณาเสนอราคาขั้นต่ำเป็นคู่สัญญานะครับสำหรับรถยนต์ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าใช้โครงเหล็กของ Toyota Hilux Levo นะครับจึงใช้อะไหล่เทอร์โบทั้งชุดของรถรุ่นดังกล่าวนะครับขณะที่กรณียางรถยนต์เนี่ยนะครับของยี่ห้ออิซูซุนะครับราคาที่จัดซื้อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับประกันและบริการหลังการขายด้วยนะครับเพื่อให้รถยนต์มีความพร้อมนะครับสำหรับภารกิจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยส่วนอะไหล่ของรถยนต์ Toyota Fortuner เนี่ยนะครับราคาที่ถูกเสนอนำมาจากผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ำสุดไว้เนี่ยนะครับสำหรับยางรถยนต์ของยี่ห้ออีซูซุนะครับได้มีการนำไปเปลี่ยนใช้งานแล้วนะครับส่วนอะไหล่รายการอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ย จจุบันนะครับยังไม่ได้ปฏิตั้งเนื่องจากรถยนต์อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในพื้นที่โดยอะไรได้จัดเก็บไว้ภายในคลังเพื่อรอการนำมาเปลี่ยนใช้งานนะครับทั้งนี้ครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับสำนักงานปปช.ภาค2และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับจะรวบรวมเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามเบาะแสต่อไปนะครับโดยคำนึงถึงความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปปช.ภาค2ร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับที่ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าตรวจสอบราคาอะไหล่รถยนต์นะครับที่กรมชลประทานนู้นครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.รับแจ้งเบาะแสไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ได้รับแจ้งเบาะแสมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการตรวจสอบกันก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะได้ร่วมกันนะครับมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้งบประมาณของแผ่นดินนะครับรั่วไหลบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในตอนที่2ต่อไปครับท่านผู้ชมครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับ
1: ผู้เกี่ยวข้องกับการโกงสอบ 5,925 รายถูกเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,868 คนแต่ผู้ต้องหาคนสำคัญ3คนกลับได้รับการปล่อยตัวหลังครบกำหนดฝากขัง84วันตามกฎหมายขณะที่ปปช.ยังสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดไม่ทันทั้ง3คนคือจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีดร.วินและสัตตพรน้องสาวของดร.วินทั้งหมดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางกฎหมายจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการด้วยตัวเองให้เร่งหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหลังจากเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นในจังหวัดนนทบุรีและพบสำเนากระดาษคำตอบมากกว่า 3,000 แผ่นคดีนี้ถือเป็นการทุจริตสอบครั้งใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบคะแนนสอบผิดปกติเกือบ 6,000 รายในจำนวนนี้ประมาณ 3,900 คนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วก่อนจะมีการเพิกถอนการบรรจุในเวลาต่อมาที่สำคัญมีผู้เข้าสอบประมาณ 3,400 คนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสอบไม่ผ่านแต่คะแนนกลับถูกแก้ไขให้ผ่านประธานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเมินความเสียหายไว้กว่า 4,500 ล้านบาทส่วนการอายัดทรัพย์มีรายงานว่ามูลค่ากว่า320ล้านบาทและคดีนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เข้าสอบเท่านั้นตำรวจยังแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น11รายในประเด็นการแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานที่จัดสอบโดยอดีตอธิบดีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาภาพรวมคดีมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 รายปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วประมาณ 1,000 ปากเกี่ยวข้องมาสั่งการด้วยตัวเองให้เร่งหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหลังจากเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นในจังหวัดนนทบุรีและพบสำเนากระดาษคำตอบมากกว่า 3,000 แผ่นคดีนี้ถือเป็นการทุจริตสอบครั้งใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพบคะแนนสอบผิดปกติเกือบ 6,000 รายในจำนวนนี้ประมาณ 3,900 คนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วก่อนจะมีการเพิกถอนการบรรจุในเวลาต่อมาที่สำคัญมีผู้เข้าสอบประมาณ 3,400 คนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสอบไม่ผ่านแต่คะแนนกลับถูกแก้ไขให้ผ่านประธานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเมินความเสียหายไว้กว่า 4,500 ล้านบาทส่วนการอายัดทรัพย์มีรายงานว่ามูลค่ากว่า320ล้านบาทและคดีนี้ไม่ได้มีแค่ผู้เข้าสอบเท่านั้นตำรวจยังแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น11รายในประเด็นการแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานที่จัดสอบโดยอดีตอธิบดีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาภาพรวมคดีมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 รายปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วประมาณ 1,000 ปากและยังอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแต่คำถามสำคัญก็คือทำไมคดีใหญ่ขนาดนี้ถึงยังสรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันเวลาตามกฎหมายการฝากขังในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไปสามารถฝากขังได้ครั้งละไม่เกิน12วันรวมแล้วไม่เกิน7ครั้งหรือ84วันปัญหาคือเวลาฝากขัง84วันนี้ถูกแบ่งใช้ระหว่าง2หน่วยงานตำรวจบก.ปปป.ใช้เวลาไปก่อน4ครั้งก่อนส่งสำนวนให้ปปช.ทำให้เหลือเวลาประมาณ36วันหรืออีก3ครั้งสำหรับดำเนินการต่อแต่สุดท้ายก็ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันอย่างไรก็ตามการปล่อยตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องหาพ้นข้อกล่าวหาและไม่ใช่การยกฟ้องคดีปปช.ยังสามารถเดินหน้าสอบสวนต่อได้ภายใต้กรอบอายุความส่วนข้อกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีปปช.ชี้แจงว่าไม่สามารถควบคุมตัวต่อได้เมื่อครบกำหนดตามกฎหมายแต่หากมีการหลบหนีก็อาจดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่เข้าเงื่อนไขขั้นตอนต่อไปปป ช.มีแผนจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหลังต้องเลื่อนจากแผนเดิมเพราะพบว่ามีเครือข่ายนายหน้าระดับรองเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคำสั่งให้เร่งหาคนผิดวันนี้ผู้ต้องหาคนสำคัญกลับได้รับการปล่อยตัวเพราะครบกำหนดเวลาตามกฎหมายขณะที่คดียังต้องเดินหน้าต่อคำถามคือคดีทุจริตสอบที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนและมีความเสียหายถูกประเมินไว้หลายพันล้านบาทจะเดินหน้าไปถึงชั้นศาลได้เร็วแค่ไหนและสุดท้ายสังคมจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนหรือไม่ว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้และใครต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
2: นะครับอะไรจะเกิดขึ้นมันถึงไม่ใช่ความเรียกร้องต้องการที่จะไล่นักการเมืองแล้วมันไม่ใช่แค่การแย่งชิงเพื่อเป็นรัฐบาลหรือยิ่งแย่งชิงอำนาจรัฐแต่มันต้องการจะยึดประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็ยึดไปแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็ยึดไปแล้วในสายตาประชาชนก็เห็นว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยึดแค่อำนาจรัฐมันยึดประเทศอำนาจในระบอบประชาธิปไตยทั้งสามอำนาจวันนี้คุณยึดไปหมดแล้วนั่นก็หมายความว่าคุณยึดบ้านยึดเมืองคุณไม่ได้แค่ยึดแค่อำนาจรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลยเสนอคำขวัญในการเรียกร้องกันตอนนี้ว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมามันเหลืออดเหลือกั้นแล้วแล้วถ้าความรู้สึกคนเป็นอย่างนี้กันทั่วประเทศนะครับอะไรจะเกิดขึ้นมันถึงไม่ใช่ความเรียกร้องต้องการที่จะไล่นักการเมืองแล้วมันไม่ใช่แค่การแย่งชิงเพื่อเป็นรัฐบาลหรือยิ่งแย่งชิงอำนาจรัฐแต่มันต้องการจะยึดประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยฝ่ายบริหารยึดไปแล้วฝ่ายนิติบัญญัติก็ยึดไปแล้วในสายตาประชาชนก็เห็นว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยึดแค่อำนาจรัฐ
3: ขยะพิษของโลกจากขบวนการฟอกขยะข้ามชาติมีภาพที่มูลนิธิบูรณะนิเวศนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมพาบรรดาสื่อมวลชนและช่างภาพไปดูให้เห็นกับตานะครับจากผลกระทบหายนะที่เกิดจากคุณข้ามชาติลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปล่อยสารเคมีของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ E4 นะครับชลบุรีระยองปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราและล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมา TSI ก็ตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ครับบรรจุขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามากถึง126ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเพราะว่าน่าเป็นผลงานของ16บริษัททุนจีนที่ใช้ไทยเป็นนอมินีเมเนเจอร์เนี่ยเขาเปรียบเทียบข

0: โลก ESG เข้มงวดในบ้านตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ผลักภาระที่เกี่ยวกับขยะพิษโดยที่ไม่รู้ตัวกลางทางก็คือกลุ่มทุนจีนที่อาศัยช่องโหว่เขตปลอดอากรสำแดงเท็จครับว่าขยะพิษเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนมือสองเพื่อหลบเลี่ยงศุลกากรก่อนไปคัดแยกแล้วก็เอาแร่มีค่าไปใช้ประโยชน์ซึ่งพื้นที่ที่ไปคัดแยกก็อยู่ในชลบุรีและก็ฉะเชิงเทราเป็นหลักภาคประชาชนที่นำโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยทำกฎหมายนี้กันอย่างเข้มข้นรวมรายชื่อกันได้หมื่นกว่ารายชื่อแต่พอเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยที่นำโดยนายกอนุทินให้ยอมยืนยันมติในการส่งร่างนี้กลับเข้าสู่สภาส่งผลให้กฎหมายเปิดเผยข้อมูลมลพิษนี้ถูกตีตกและต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ครับ
1: เมื่อในพื้นที่นะครับใช้พื้นที่ทางการทำโกดังเนี่ยเป็นร้อยไร่และการทำโกดังเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ย4-5โกดังเนี่ยมันใช้วิธีการทำโครงสร้างหลังคาก่อนนะครับเทคานก่อนแล้วมันขุดดินด้านในครับขุดดินด้านในเป็นล็อกนะครับแล้วเอากากอุตสาหกรรมเนี่ยมากบเสร็จแล้วนะครับใช้พื้นดินแปะด้านบนนะครับแล้วบดอัดแล้วเทคอนกรีตครับเพราะโกดังเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับซื้อที่จากชาวบ้านไปแล้วสิทธิ์ขาดไปแล้วนะครับสองเป็นทุนจีนนะครับที่เข้ามาทำเนี่ยใช้เวลาการเช่าเนี่ยอยู่มา30-40 ปีสามด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นโกดังให้เช่าอีกซึ่งจะเอาอะไรมาใส่อีกไม่รู้นะครับก็ที่เจอในพื้นที่ตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งกากอลูมิเนียมกากอุตสาหกรรมกากอิเล็กทรอนิกส์ดินเทียมปุ๋ยเทียมต่างๆมีแต่ของสิ่งเหล่านี้นะครับที่ใส่ถุงจัมโบ้แบ็กโหลดเข้ามาเต็มพื้นที่หมดทุกท่านลองนึกภาพตามผมนะครับในโกดังเนี่ยเป็นเศษอิเล็กทรอนิกส์เศษขยะต่างๆกากอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยฝังไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นคนไทยหัวหมอได้ขุดดินและลูกรังเนี่ยไปขายแล้วแล้วลึกลงไปเนี่ยมันใส่เป็นกากอุตสาหกรรมเต็มเลยนะครับแล้วเทปิดผิวบนแล้วเทดินทับเทคอนกรีตหนาทับแล้วด้านบนในโกดังเนี่ยก็ยังใส่เป็นกากอุตสาหกรรมไว้เต็มโกดังอีกทุกท่านว่ามันใส่ไว้ทำอะไรครับมันจะใส่ไว้รอขบวนการผลิตเหรอครับไม่ใช่ที่มันใส่เอาไว้เนี่ยมันตั้งใจทิ้งครับตั้งใจเพื่อที่จะทิ้งโกดังเหล่านี้เลยในหลังจากที่การจบสัญญาเช่าแล้วมาลงทุนมหาศาลครับแล้วเราครับจะต้องอยู่กับกากอุตสาหกรรมชุดนี้ไปตราบนานเท่านานครับเราหยุดได้ครับทุกท่านหยุดด้วยการแจ้งเบาะแสหยุดด้วยการบอกตั้งแต่ตึงตอนนี้เลยครับว่าโกดังอย่างเนี้ยตอนนี้ตรงไหนทำอะไรแบบไหนยังไงหลักฐานนะครับเบาะแสเวลาแจ้งขอรูปถ่ายครับขอฐานที่ชัดเจนถ่ายได้มากที่สุดครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีการแฉไม่มีการบอกครับว่ารูปถ่ายได้มาจากไหนข้อมูลมาจากไหนถ้าท่านยังนิ่งเฉยท่านยังเพิกเฉยผมบอกเลยครับว่าคนที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเฉยเมยครับวันหนึ่งครับเรื่องจะถึงตัวท่านแล้วท่านจะนึกถึงสิ่งที่ผมพูดช่วยกันครับตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาครับก่อนที่บ้านเราจะไม่เหลืออะไรลูกหลานครับ
2: สุดภายหลังการเพิกถอน 5,925 ตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยสิ้นสุดกันเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณาว่าจะทำการยึดคืนเงินเดือนและก็สวัสดิการรวมไปถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมีสิทธิ์ติดคุกกันเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ก็เลยทำให้บรรดาหนุ่มสาวอบต.หรือว่าคนที่สอบติดในรอบแรกที่ถูกเพิกถอนชื่อออกเนี่ยนะครับเริ่มนั่งกันไม่ติดแล้วนะครับคิดว่าจะรับกรรมแต่เพียงคนเดียวหรือว่าจะเล่นกับแฉกับบรรดานายหน้าเอเย่นที่เป็นพวกอดีตนายกอบต.หรือว่าสมาชิกอบต.ในพื้นที่นะครับที่มายื่นข้อเสนอหลอกลวงเสียทั้งเงินแล้วก็มีโอกาสติดคุกกันมากกว่า600,000-700,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้ก็พบมานะครับว่าคนที่โดนหลอกทั้งที่สอบติดแล้วก็สอบไม่ติดนะครับกำลังคุ้นคิดกันอย่างหนักที่จะเอาคืนนายหน้าอบต.เหล่านี้ให้สาสมกับที่ทำกับตนเองนะครับล่าสุดเราได้รับการยืนยันนะครับมีทั้งสาวศรีสะเกษส่งหลักฐานให้กับตำรวจปปป.เอาผิดอดีตนายกอบต.แล้วก็สมาชิกอบต.ล่าสุดไปโผล่ขึ้นอีก2จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดสกลนครคนนี้เป็นนักศึกษาจบใหม่นะครับเขาไม่ยอมเลยนะครับเขารู้สึกว่าตนเองโดนหลอกไปตั้ง600,000 บาทแล้วก็สอบไม่ติดตัดสินใจจ้างทนายความฟ้องร้องในคดีช่อโกงไปที่ศาลโดยตรงเพื่อจะเอาอดีตนายกอบต.และก็เครือข่ายติดคุกให้ได้เนื่องจากสืบทราบมานะครับว่าในพื้นที่มีคนโดนหลอกกันมากกว่า20 คนถ้า20 คนเป็นเงินคนละ600,000 บาทตกทั้งสิ้นกว่า12กันหน่อๆฟันกันแบบหน้าด้านๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกร้องไปยังคนที่ถูกหลอกทั้งที่สอบติดแล้วก็สอบไม่ติดท่านควรจะออกมาไถ่บาปให้กับแผ่นดินแล้วก็ไถ่บาปให้กับตัวท่านเองในการทวงเงิน600,000 บาทหรือ700,000 บาทหรือ400,000 บาทก็ตามแต่ให้กับตัวของท่านเองแล้วก็ไปลากคอไอ้พวกนายกอบต.อดีตนายกหรือว่าเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ให้ติดคุกติดตารางไปด้วยแล้วก็จะขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่ในลำดับถัดไปช่วยกันเรียกร้องออกไปให้ได้มากที่สุดจะไม่ยอมเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคนกว่า 5,925 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นหมื่นๆคนก็จะต้องรับชะตากรรมแต่เพียงคนเดียวครับ
3: บาดาลกำลังขุดบ่อสังเกตคุณภาพน้ำใต้ดิน ในที่ดินของเอกชนรายหนึ่งตำบลสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราแต่เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ3เมตรพบของเหลวสีดำกลิ่นเหม็นฉุนพุ่งขึ้นมาเจ้าหน้าที่ระบุว่าในระดับความลึก3เมตรยังพบภาชนะบรรจุของเหลวและเศษถุงบิ๊กแบ๊กปะปนอยู
4: ่เมื่อวานขุดไป2จุดเจาะได้แค่ความลึกประมาณแค่3เมตรเราก็เจอพวกถังเมาส์ความจุประมาณ 1,000 ลิตรอะค่ะแล้วก็เจอพวกถุงบิ๊กแบ๊กค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานแล้วก็ขุดเจาะไปต่อได้แต่ว่ามันก็เริ่มบ่งชี้แล้วว่ามันยังมีสารเคมีหรือว่าของเสียปนอยู่ใต้ดินค่อนข้างเยอะค่ะ
3: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.สำโรงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและชาวบ้านในพื้นที่เข้าตรวจสอบพิกัดที่ขุดพบของเหลวสีดำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดเก็บตัวอย่างดินและน้ำส่งไปยังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่พร้อมลงบันทึกประจำวันที่สภ.ในพื้นที่ส่วนนี้เป็นภาพที่ถูกระบุว่าบันทึกไว้ช่วงเดือนมิถุนายน2565ขณะที่เจ้าหน้าที่อบต.สำโรงนำคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไปติดไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้าที่ดินจุดนี้นายกอบต.สำโรงให้ข้อมูลว่าก่อนออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการในขณะนั้นได้ตรวจพบว่าภายในพื้นที่มีลักษณะคล้ายเป็นโรงงานมีโกดังมีเครื่องจักรและพบบางอย่างที่เชื่อได้ว่าอาจมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
5: เดิมเนี่ยก็จะเป็นมีทั้งคล้ายๆเป็นโครงสร้างนะครับเป็นเพลิงโครงสร้างเป็นปูนต่างๆมีเครื่องจักรที่เราเห็นแล้วก็มีกองขยะแทนเนี่ยจะเป็นกองขยะหมดเลยสมัยก่อนนะฮะในปี65นะฮะที่ผมออกคำสั่งนะครับก็ดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินให้ทางอุตสาหกรรมดำเนินการเราก็ติดตามพรบของเราว่าได้มีการเคลื่อนย้ายจริงไหมได้มีการเพราะเราก็ต้องปกป้องประชาชนของเรา
3: ทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากนายวิศวกรสุขทองวิศวกรชำนาญการพิเศษสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงเชิงเซาระบุว่าเคยมีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินนำกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ออกไปกำจัดตั้งแต่ปี2565จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าของเหลวสีดำเป็นกากอุตสาหกรรมเดิมที่เคยตรวจพบหรือเป็นกากอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งต้องรอผลตรวจตัวอย่างดินและน้ำว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่เบื้องต้นคาดว่ามีกากอุตสาหกรรมถูกฝังกลบไว้ใต้ดินในพื้นที่กว่า 58,000 ตัน
6: บุกแค่โซนภาคตะวันออกพี่น้องอีสานมึงเตรียมตัวไว้เลยความชิบหายก็มันจะไปเยือนละตอนนี้พวกมันเริ่มเข้าไปเลงคราชอุดรธานีชัยภูมิโดนกันหมดมึงรู้ป่าวว่าถ้าพวกนายทุนมักง่ายพวกนี้เข้าไปตั้งฐานเต็มระบบแล้วมึงจะต้องเจออะไรบ้างกูจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะอย่างแรกเลยคือแผ่นดินพังน้ำใช้ไม่ได้การทำเหมืองหรือโรงงานพวกนี้แม่งใช้สารเคมีมหาศาลแล้วคนพวกนี้มันไม่สนกฎหมายหรือการบำบัดอะไรทั้งนั้นมักง่ายเขาว่าสารเคมีมันจะซึมลงชั้นใต้ดินลงน้ำบาดาลลงแหล่งน้ำตื้นดินอีสานที่มึงใช้ทำไร่ทำนาจะเค็มและเสียจนปลูกอะไรไม่ขึ้นระบบนิเวศพังพินาศหมดและไม่ได้มีแค่เรื่องเหมืองนะเดี๋ยวพวกโรงงานคัดแยกขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์โรงงานหลอมพลาสติกเถื่อนมันจะตามมาอีกเป็นพรวนควันเคมีลอยฟุ้งเต็มหมู่บ้านลูกหลานมึงเตรียมป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจกันได้เลยเพราะพวกมันชอบลักไก่ปล่อยน้ำเสียแอบเผาขยะกันตอนดึกๆแล้วอย่าหวังนะว่าจะไปพึ่งพาราชการพอมึงเดือดร้อนรวมตัวไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐมึงรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจปุ๊บแทนที่จะจัดการแม่งกลายเป็นช่องทางรับสวยรับเงินใต้โต๊ะเสร็จก็ตีมือหน้าด้านๆออกมารายงานว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือถ้าโดนชาวบ้านด่ากดดันหนักๆเข้าก็ทำเป็นสั่งปิดหลอกๆแค่3วันพอเรื่องเงียบก็ปล่อยให้พวกมันกลับมาเปิดใหม่หน้าตาเฉยพอมึงทนไม่ไหวถ่ายคลิปน้ำเสียถ่ายรูปควันพิษลงโซเชียลแฉความระยำของพวกมันแม่งก็หัวหมออ้างว่าคลิปมึงเป็นของปลอมไปจ้างทนายมาฟ้องคดีปิดปากชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกมึงกอบโกยความมั่งคั่งกลับประเทศมันแล้วทิ้งให้บ้านเกิดมึงกลายเป็นดินแดนสารพิษที่ฟื้นฟูไม่ได้ถ้าปล่อยให้ทุนมักง่ายพวกนี้เข้ามาฝังรากในอีสานได้เมื่อไหร่วิถีชีวิตบ้านๆของมึงพังแน่ทรัพยากรชิบหายหมดสุดท้ายสมการมันจะออกมาอีรอบเดิมคือชาวบ้านรับกรรมข้าราชการรับเงินถ้ามัวแต่หวังรอให้ผู้มีสีมาช่วยถึงวันนั้นมันก็ไม่เหลือแผ่นดินอวยว่าพวกทุนจีนสกปรกทุนสีเทาย
7: ังไงนะครับอันนี้ภาพสดๆนะครับไม่มีการตัดแต่งนะครับผมนี่นะครับอ๋อดูนะครับเราช่วยกันดูกันไปและช่วยพิจารณากันไปนะครับผมว่านี่มันคืออะไรนะครับนี่นะครับเราจะลองเคลียร์กันให้ดูเห็นๆเลยนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไม้ไผ่นะครับเราจะเคลียร์ให้ดูนะครับว่านี่คือสาหร่ายหรืออะไรนะครับครับพี่น้องชาวปกแดงนะครับผมจะอยู่กันยังไงนะครับก็บอกเสียงของท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เข้าไปถึงกระทรวงนะครับนี่นะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องต้องใช้อาบน้ำล้างผักล้างให้ลูกหลานแล้วนะครับผมเราจะตายผ่อนตรงกันนะครับสภาพแบบนี้นะครับผมนี่นะครับดูเองนะครับสดๆนะครับผมที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมจังหวัดระยองนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับในอนาคตนี่คงจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับใครที่ว่าสารหลายก็ลองดูนะครับพิจารณาดูนะครับแต่อันนี้ก็คือสารเคมีชัดๆนะครับไม่มีคำว่าสารหลายนะครับผมนี่ครับดูการเกาะตัวของสารเคมีนะครับนี่นะครับนี่เราดูกันว่าใช่สารหลายหรือเปล่านะครับนี่ครับเคลียร์กันให้ดูแบบกว้างๆนะครับนี่ไหวหรือไม่ไหวลองดูนะครับพี่น้องชาวปกแดงทุกท่านครับผมนี่เราจะเดิน
1: หลายหน่วยงานเลยนะครับเข้าตรวจค้นนะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่ขึ้นจากท่าเรือเนี่ยแล้วก็พบเจออย่างที่คิดจริงๆครับเป็นกากอิเล็กทรอนิกส์นะครับจำนวน10ตู้นะครับลักลอบนำเข้ามาที่บริเวณแหลมฉบังผมบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีมายาวนานมากนะครับแต่ต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะครับที่เอาจริงเอาจังแต่มันทะลักเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเป็นร้อยๆตู้แล้วนะครับดูได้เลยนะครับในเขตนิคมพัฒนาทุกท่านเรามาดูได้เลยกากของเสียที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เนี่ยหลุดเข้ามาในเขตพื้นที่นิคมพัฒนาเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยตอนนี้นะครับเพียบไปหมดถ้าแถวแยกนิคมพัฒนาลงไปดูนะครับมีโรงงานที่ตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็ลงนะครับแอบไปสำรวจพื้นที่เองเจอกองอยู่ตามลานต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็นำใส่ถุงจัมโบ้เข้าในโกดังนะครับโกดังที่บอกว่าให้เช่าเนี่ยสำคัญยิ่งนะครับมันเอาเข้าไปกองเก็บไว้ในโกดังมันเอามาตากแห้งนะครับเอามาตากแห้งในลานของมันเองเสร็จปุ๊บแล้วเอา JCB เนี่ยตักใส่ถุงจัมโบ้แบ็คแล้วหิ้วเข้าโกดังวางช้อนซ้อนกันขึ้นไปนะครับที่มันต้องเอาใส่ถุงจัมโบ้แบ็คเนี่ยทุกท่านมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เอาใส่ถุงจัมโบ้แบ็คนะครับมันจะไม่สามารถซ้อนกันขึ้นไปสูงได้ไอ้พวกเนี้ยมันจะซ้อนจนเต็มโกดังแล้วปล่อยโกดังทิ้งแน่นอนแล้วถ้าเกิดพื้นที่ตรงไหนนะครับสามารถขุดฝังกบได้มันฝังตอนนี้ทะลักเข้ามาในเขตพื้นที่นิคมเยอะมากครับไอ้กากของเสียที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ที่นำเข้าจากจีนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่รู้มันหลุดมาได้ยังไงครับแต่มีสายรายงานมาว่าจ่ายตังค์นิดหน่อยครับตู้ไม่ต้องเปิดเข้าได้เลย
8: ตั้งโรงงานกำจัดก่อนพบกากอันตรายฝังกลบบนแผ่นดินไทยปัญหาเรื่องของขยะพิษข้ามชาติในไทยกำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาค่ะหลังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐพบทั้งการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศโรงงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนและการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายในโดยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะได้เคยมีการระบุถึงการตรวจสอบกลุ่มจีนเทาที่เกี่ยวข้องกับการซุกซ่อนฝังกลบกากสารพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยพบปัญหาในหลายจังหวัดเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งหนึ่งในกรณีสำคัญค่ะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่โกดังซึ่งมีนายทุนชาวจีนเป็นกรรมการบริษัทและเจ้าของที่ดินก่อนแบ่งพื้นที่ให้บริษัทชาวจีนเช่าประกอบกิจการพบทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เศษพลาสติกและเศษสายไฟรวมถึงการลักลอบฝังกลบของเสียในพื้นที่โรงงานขณะที่กรณีโรงงานเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบการทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณบ่อน้ำซึ่งเมื่อมีการตรวจตัวอย่างดินน้ำและกากของเสียพบการปนเปื้อนโลหะหนักอันตรายเช่นตะกั่วและโครเมียมโดยหลักฐานเรื่องขยะจากต่างประเทศมีชัดเจนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568และปัญหายังคงต่อเนื่องถึงปี2569โดยเดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่ศุลกากรแหลมฉบังได้มีการตรวจตู้สินค้าต้องสงสัย18ตู้พบว่ามีสินค้าบางส่วนเข้าขายขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายที่นำเข้าผิดกฎหมายปะปนมากับเศษโลหะซึ่งคำถามที่ภาครัฐต้องตอบต่อจากนี้ค่ะต่างประเทศอีกเท่าใดที่หลุดผ่านด่านเข้ามาใครคือผู้รับปลายทางและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบ
9: บ่าวท้องถิ่นนะครับ701คน นี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะยังรับสินบนขนาดนี้นะครับแล้วคุณคิดดูนะครับ701คนเนี่ยถ้าได้เข้าไปเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับคุณคิดดูเองว่าบ้านเมืองเรามันจะพัฒนาไหมไม่มีความรู้ความสามารถที่ทำได้คือยัดเงินอย่างเดียวนะครับคิดดูเองนี่ขนาดตรงนี้นะครับ700กว่าคนยังมีที่อื่นอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับนี่มันโกงขนาดนี้บ้านเมืองเราก็ชิบหายกันหมดใช่ไหมครับพี่น้อง จับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเรียกเงินมัดจำจากนายกเฮง55ล้านบาทแลกช่วยผู้สอบท้องถิ่นนะครับ701คนนี่ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะยังรับสินบนขนาดนี้นะครับแล้วคุณคิดดูนะครับ701คนเนี่ยถ้าได้เข้าไปเป็นตำแหน่งต่างๆนะครับตัวเองว่าบ้านเมืองเรามันจะพัฒนาไหมไม่มีความรู้ความสามารถที่ทำได้คือยัดเงินอย่างเดียวนะครับคิดดูเองนี่ขนาดตรงนี้นะครับ700กว่าคนยังมีที่อื่นอีกไม่รู้เท่าไหร่นี่มันโกงขนาดนี้บ้านเมืองเราก็ชิบหายกันหมดใช่ไหมครับพี่น้อง
10: ท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้รายการบ้านเราไม่โกงได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนไว้พบกันในวันอังคารหน้าสำหรับในวันอังคารนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นายต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าป ปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวราคูสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Real
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไป

ุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

วให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำไว้

ความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีธาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพิ่มจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
8: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่

0: นี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
1: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปช.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ13ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
2: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเดนต์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปช.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilionที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบรรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
3: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

0: ควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
1: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะฮะสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
0: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนชาวกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคาม เทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
4: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดนราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือสอจะแนะเจาะไอร้องสุไหปาดีสุไหโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อย หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลโกนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้นันทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมวยสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ขอจำพร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนดอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชสัตว์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงปราศตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอบาว1100โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนสรุ่นโปรรันอบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพัง ส่งผลให้การสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงถ้วยให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีมโกเฮาส์อันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสคูลลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจักรีรัตชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนเป็นหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกาศการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ atiraya.e@mhesi.go.th โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์และมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบดโรเมทาโซนและบูเดโซไนท์ยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกร ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยคือหากใช้สเตียรอยบนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยเมื่อหยุดยาน่าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
15: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันหยุดค่ะ13ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามีทั้งช่องทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ค่ะออนไลน์เข้ามาติดตามได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะคะ LIVE สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองค่ะแล้วก็ช่องบ้านดำกบปบนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เรามากับทีมงานค่ะยังอยู่กับคุณตีวรรณชัยจิตติวงศ์นะคะแต่ว่าคุณตีอยู่ลงพื้นที่นะคะไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเดี๋ยวจะมารายงานบรรยากาศของการประชุม IMF ให้ฟังด้วยค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมีทีมงานหลังบ้านนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงแล้วก็ประสานงานให้เราด้วยค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่เข้ามาแล้วจะเห็นบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะที่เป็นภาพด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประชุม IMF ซึ่งรวมประเทศผู้นำด้านการธนาคารนะคะด้านธนาคารเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะ191ประเทศด้วยกันค่ะแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาประชุมเนี่ยหมื่นกว่าคนนะคะ 15,000 กว่าคนแต่ว่าเห็นล่าสุดบอกว่าทะลุนะคะ 18,000 กว่าคนค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดการประชุม IMF 2026ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามคุณตีค่ะคุณวรรณชัยจิตติวงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณตีค่ะ
1: สวัสดีพี่กบสวัสดีท่านผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเมื่อกี
0: ้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ข้างใน
0: จุดไหนคะจุดไหนคะ
1: ต้องบอกว่ามันมีหลายจุดที่ให้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปรับชมตั้งแต่เช้ามาแล้วแต่มาถึงเนี่ยตอนสายก็มีการลากบัตรนะคือเป็นจุดเข้างานเนี่ยซึ่งเขาจะกำหนดไว้เป็นระดับไปที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีการคัดกรองมีการเลือกอย่างนี้จะเข้ามาในผมก็เข้ามาเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งก็จะได้เห็นสื่อสารมวลชนจากทั่วโลกเลยก็คือพี่ๆสื่อมาทำข่าววันเต็มหมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นข้อมูลเรื่องที่แบบว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยมาร่วมงานอย่างนี้เป็นหมื่นคนเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองซึ่งถือว่าเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่คึกคักที่สุดวันหนึ่งเลยก็ได้ดูมาสักครั้งนะครับเพราะเป็นวันที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีการประชุมอย่างจริงจังหลังจากที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวานนี้นะครับในวันนี้เนี่ยก็จะรวมเอาไว้ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมซึ่งเป็นคีย์สปีกเกอร์ว่าเป็นที่ขึ้นเวทีหลักๆนะครับผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะครับของชายและผู้ประเทศแบบผู้อเมริกันหรือแบบเนสหรือเป็นคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็จะมีจำนวนแรกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี้ค่อนข้างคึกคักในแต่ละชั้นที่จะเห็นในความสวยงามเห็นในความคึกคักต้องบอกว่าบรรยากาศโอโถงสวยงามมากนะที่จบที่ถึงเศรษฐกิจของเราในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับทราบก็คือตลอดเป็นช่วงที่เราคิดว่าทีพร้อมแค่ไหนใครจะได้ประโยชน์ในและงานนี้เนี่ยเราจะรับมือได้ยังไงในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆในปีนี้ก็จะได้ในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าอะไรต่างๆที่เราโชว์ไปสิ่งที่ระดับประดาอยู่ภายในนะครับแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของการประชุมเนี่ยเราทำค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับพี่กบ
0: ค่ะเห็นบอกว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็จะมีเป็นโซนด้วยใช่ไหมคะจะแบ่งเป็นโซนว่าจะมีกิจกรรมมีนิทรรศการด้วยคุณตีได้แวะไปชมบรรยากาศของนิทรรศการไหมคะ
1: นิทรรศการเขาใช้คำว่าพาวิลเลียนไทยพาวิลเลียนก็จะแบ่งเป็นโซนทั้งในส่วนของทางพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงก็จะเป็นที่ข้าบอกของเราแล้วก็ในส่วนของนิทรรศการด้านของ circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนิทรรศการด้านศักยภาพ business หรือสาธารณสุขแล้วก็อาหารของไทยคือในสามส่วนหลักๆนี้เป็นนิทรรศการที่มีทำให้สวยงามแล้วก็นำเสนอจุดเด่นจริงๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่งานนี้เราอยากจะเห็นเราอยากจะให้ มีโฉมสู่สายตาชาวโลกทั้งสื่อมวลชนและผู้ที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมากซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคืออาหารแท้ที่สุดอาหารไทยซ
0: ึ่
1: งเป็นลักษณะของอาหารชุมชนท้องถิ่นซึ่งปรุงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาก็เอามาตรงนี้เห็นว่าอาหารไทยเนี่ยพอเอามาแปลรูปแล้วไปขายต่อต่างประเทศเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่โดดเด่นบ้างผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามีแบรนด์ที่น่าสนใจและมีอาหารที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันนะเป็นไปติดต่อชาวโลกแล้วไปขายอยู่ที่ยุโรปไปวางอยู่บนโชว์ในเบลเยียมอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นเรื่องที่น่าแท้จริงใจมากก็ได้เรียนรู้เห็นในวันนี้แหละแล้วก็ได้เห็นฟังชั่วโค้ดอาหารถึงอนาคตในอนาคตแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ถึงกระเพราต้มยำกุ้งนะที่กดม
0: ัน
1: ฟังด้วยกันแต่มันจะเป็นอาหารที่มันแพ็กเกจอย่างดีแล้วก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอาหารที่ใช้วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเข้ามาจับเอาความเป็นท้องถิ่นชุมชน
0: ม
1: าเป็นนวัตกรรมมาเรียนกันนี่คืออนาคตของอาหารมันทำให้เราเห็นว่าเออไทยเราจะต้องขยับตัวตลอดเวลาจะอยู่นิ่งไม่ได้ใช้เครื่องระเบิดเบนก็จริงแต่ว่าถ้าเราสมุดให้ตับนวัตกรรมแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาหารแห่งอนาคตของเป็นอาหารที่มีค่าสูงและเข้าถึงตลาดโลกได้ดีนอกเหนือจากนั้นครับนิทรรศการพาวิเลียนด้านราชการยุคนี้ก็จะได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยครับมีพระราชการหรือว่าคงมีพระมหากรุณาธิคุณครับในการที่ได้ดันเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่ทั่วโลกก็ได้รับรู้แล้วแล้วก็มีหลายประเทศที่น้อมรับแล้วก็ปฏิบัติถึงด้วยก็เป็นตลาดหนึ่งที่มีคุณค่าในการที่จะส่งเสริมให้ผู้คนนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างรื่นร
0: ับ
1: ก็จะเห็นว่าโครงการพัฒนาโครงการในก็จะดำเนินไปอย่างไรขอพระองค์ท่านเลยครับเอามานำเสนอสู่สังคมชาวโลกในแบบไหนอย่างไร
0: ม
1: ีเรื่องที่เห็นแล้วก็ต้องน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้เนี่ยร้อยกันในประเทศเขาจะได้เห็นเลยว่าเมืองไทยเราโชคดีเป็นไหนที่มีในหลวงราชการที่ตั้งที่ได้ต่อกำเนิดโครงการทั้งหลายในประเทศจริงๆครับที่มีประโยชน์จริงๆและจับต้องได้ในจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สถานการณ์ที่เรากำลังเรียกหาความไม่ได้เคยความเสถียรของความยากจนของความเป็นอยู่ของสิ่งแวดล้อมนะ
0: คร
1: ับแล้วก็ของการกักตัวเนี่ยที่ต้องการที่ไปสู่จุดยืดหยุ่นที่ตกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีเช่นการที่มาดูนี้สนุกสนานแล้วก็น่าเพลิดเพลินจริงๆเนี่ยยังไม่จบแ
0: ค่
1: นี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่จบนี่ก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกยุติที่ดิฉันประพาสขึ้นประเทศไทยกับขอ IMF กับรอคือตอนนั้นบนเวทีครับที่จบซึ่งผมกลางตามที่จะไปดูหน่อยว่าท่านจะคุยอย่างไรท่านจะ address ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยอย่างไรแบบไหนที่สำคัญที่สุดคือเราจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินการในการเรื่องวาระหรือช่วยในการที่จะทำให้โลกเราเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปในนามของ IMF และ World Bank เนี่ยอย่างไรบ้างก็จะเป็นบทบาทที่เราอยากจะรู้เหมือนกันบ้างเราจะช่วยโลกอย่างไรซึ่งงานนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมการที่จะสื่อตอนนี้โอ้โหเรียกว่าสื่อสารมวลชนก็ชอบมากที่สุด
0: ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วจากที่สังเกตเนี่ยสังเกตไหมคะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจเรื่องนิทรรศการในมุมไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ใช่ครับสื่อต่างชาติให้ความสนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่บอกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมในเชิงความสร้างสรรค
0: ์
1: อาหารนะครับหรือจะเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของการบันเทิงเรื่องของการท่องเที่ยวรถตุ๊กตุ๊กตรงนี้นะครับเป็นเหมือนไทยนะครับหร
0: ือ
1: จะเป็นที่ยนต์ไทยในมองนี
0: ้
1: และที่สำคัญก็คือโครงการในการเดินทางไทยที่แบบของไทยอันนี้อาจจะเป็นซอฟต์แวร์จะบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เพิ่งจะทำงานขึ้นมาก็ได้เพราะว่าต้องบอกว่าประสบกับไทยที่แบบพอสมควรแล้วเราเนี่ยมีนวัตกรรมเรียนรู้จากบทเรียนจากความเสียหายแล้วก็มีนวัตกรรมที่ไปเอื้อโฉมชาวโลกได้ว่าการบริหารจัดการน้ำของเราการบริหารจัดการสภาพพื้นที่ของเราก
0: ็
1: เป็นอย่างที่เชียงใหม่ซึ่งนั้นเพื่อนหนักของที่สองปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการเอามาโชว์ว่าเชียงใหม่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างไรในการทำให้สร้างกรอบป้องกันกลไกในการป้องกันภัยพิบัติต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ชาวต่างชาติก็อยากจะรู้เหมือนกันน
0: ะ
1: เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยประสบกับปัญหาภัยพิบัติแล้วก็สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลง ไปตามๆกันแล้วก็ไปเชิญในระดับเดียวกันด้วยเห็นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางเราจะแปลเหตุว่าคำว่าเรสซิเลียนจริงๆคือคำว่าการปรับตัวการอยู่รอด
0: คือ
1: สามารถในการรับมีเรื่องเลวร้ายที่หนึ่งของเราเนี่ยมีดีอย่างไรแค่ไหนจะเป็นโอกาสที่จะได้โกชาร์เลสในวันนี
0: ้ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่สุด
0: ได้เลยว่าวันนี้นะคะก็เข้มข้นอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สองละของการประชุม IMF นะคะวันนี้ฝั่งไทยเองก็มีคิวบนเวทีด้วยใช่ไหมคะที่จะขึ้นไปพูดคุยนะคะสามจุดด้วยกันคุณตีได้แวะไปสักจุดหรือยังคะช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลพอสมควรและช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของไทยรูปแบบงานจะเป็นแบบนี
0: ้
1: ช่วงเช้าเป็นเรื่องของโลกเขาคุยกันไอ้แ
0: ม
1: ่ก็คุยกันเร
0: ื่อง
1: ของเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาประเทศแอฟริกาก็คุยกันนะฮะเรื่องของตอนบ่ายเป็นเรื่องที่ไทยจะเข้ามาแทรกจะมีตัวแทนของคนไทยจะเข้ามาแบบนี้และจะเป็นเช่นนี้ทุกวันน
0: ะ
1: ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นกระทรวงทั้งหลายของไทยโดยวันนี้วันแรกเนี่ยนะก็จะเป็นกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพและท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะลงสนามเองเลยนะฮะเป็นการประเดิมก่อนเก็บดูก่อนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ตอนบ่ายเนี่ยผมเตรียมการที่จะเข้าไปดูแล้วดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยเข้าไปพูดในเวทีพร้อมกับประธาน IMF แล้วก็ผู้มีการของ World Bank ด้วยนะจะได้เห็นว่า IMF World Bank ในวันนี้ที่เคยมีคุณอุปการกับเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาสังคมของเรามาโดยตลอดบทบาทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคที่เราไม่ได้ต้องการเงินสนับสนุนมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเราต้องการคุณเตี้ยชาและต้องการเทรนนิ่งต้องการอะไรต่างๆที่มันเพิ่มสมองมากกว่านั้นอีกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะได้เห็นแล้วว่า

0: มันเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะเห็นเขาสนใจมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างในบริบทภายในก็เหมือนว่ามองไปข้างนอกในช่วงเช้ามองไปข้างนอกช่วงบ่ายก็คือมาดูข้างในเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ได้ด้วยจบเครื่องครับพี่กบ
1: ในการเดินทางไปเมื่อเช้านี้บรรยากาศโดยรอบที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะเดินทางสะดวกสบาย
0: การเดินทางสะดวกสบายรับ
1: เป็นวันหยุดด้วยวันนี้ค่ะ
0: เป็นวันหยุดด้วยแล้วถ้าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยก็จะเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมนะ
1: ค่ะช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมค่ะ
0: การจราจรก็น่าจะไม่น่าจะยากลำบากนี้แต่ทีนี้เนี่ยใครที่คิดจะมาที่นี่แล้วก็ประจอบรถในบริเวณนี้ต้องลืมไปเลยเพราะเขาไม่ให้มีการจอดรถใดๆเลยนะที่กดต
1: ้
0: องนั่งรถไฟฟ้าที่ดินมาเท่านั้น
1: เดินทางมาได้แต่ว่าให้นั่งรถโดยสารสาธารณะ
0: รถโดยสารนั่งก็ได้แล้วก็มาลงบริเวณที่ปลายรอบแล้วก็อาจจะนั่งรถใต้ดินก็ถึงสถานีนะครับอย่างที่เองเนี่ยจอดรถไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแคทบูร์อยู่เช่นรถแอร์พอร์ตเป็นที่ตั้งของบริเวณนั้นก็จะมีพื้นที่ติดรถจะฟรีไม่เป็นเช็คลับเป็นฟรีจอดได้ยาวๆแต่ก็เลยรถไฟมาสองที่มาถึงที่นี่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นวิธีที่น่าจะโอเคเลยครับการเดินทางก็ถือว่าเรื่องที่จบแล้วก็มีรถมีความสะดวกผู้ที่เข้ามาเดินทางดีแล้วที่จบแต่เป็นช็อปปิ้งบ็อกซ์นี่นะครับผมส่งผู้คนไปมานะใครที่อยู่โรงแรมไหนมีที่จะพักโรงแรมเลยนะ
1: ค่ะ
0: สะดวกมากครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้บรรยากาศก็น่าจะคึกคักนะคะเพราะว่าวันที่2ของการประชุมแล้วก็จะมีเห็นคุณติบอกว่ามันจะมีจุดเวทีสำคัญสำคัญนะคะที่แต่ละวันเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันเลยนะคะในวันพรุ่งนี้เขาก็จะมีต่อเนื่องกันค่ะแต่ว่าในความสำคัญในวันพรุ่งนี้คุณติอยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะ
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าวันนี้เก็บพื้นที่ครบอีกเนี่ยจะมาต่อเพราะว่าเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะนะที่เป็นเผยเองยังต้องเผยโฉมแม้ในเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของความเป็นเงินในเฉพาะหรือว่าเป็นการประเดิมวันแรกแต่พรุ่งนี้เป็นเรื่องของเงินจะมีเรื่องของความยั่งยืนมีเรื่องของเกษตรเรื่องของอาหารเรื่องที่จบม
1: ี
0: เรื่องของการขนส่งโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของไอทีเอไอเพราะนั้นงานนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินเท่านั้นมันเป็นเรื่องของที่เกี่ยวกับการพัฒนาเลยก
1: ็
0: เรียกได้ว่าเป็นไปได้อย่างมันที่มันหมดแบบนี
1: ้
0: เพื่อว่าเนี่ยเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวผมจะเก็บไปพูดแล้วไปเล่าต่อมีรายการพิเศษที่เราจะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีไปพูดคุยต่อมีต่อ
1: ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรายการพิเศษของเราเนี่ยคุณตีวรรณชัยนะคะกับคุณจ๊อบทรงพลเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยสามารถติดตามได้นะคะใครที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตเรื่องราวเนี่ยติดตามได้นะคะแต่ว่ารายการอื่นๆก็ยังคงมีนะอย่างเช่นรายการตีของรายการข่าวยามเช้าก็จะอยู่ในช่วงตีของร้องข่าวหรือแม้แต่บันทึกสถานการณ์หมุนตามวันนะคะแล้วก็รายการอื่นๆของสถานีเราก็จะนำเรื่องราวของ IMF นะคะในแต่ละวันเนี่ยนำเสนอด้วยรวมไปถึงข่าวภาคหลักๆของวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยค่ะคุณติจะฝากถึงเรื่องของการประชุมใครจะเดินทางหรือว่าจะติดตามยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้พบเจอหรือว่าต้อนรับผู้ที่เป็นชาวต่างชาติในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าแสดงไมตรีจิตแล้วก็แสดงความน่ารักในแบบไทยแสดงความเป็นธรรมชาติในแบบคนไทยผมคิดว่าคนที่มาประชุมที่มี191ประเทศที่จบหม
1: ื
0: ่นกว่าคนนี่นะฮะยังตอนนี้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครในตาโรงแรมแบบหัวทั่วไปเลยนี่นะครับช่วยด้วยว่าหลายท่านคงจะมีโอกาสได้เจอคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าภาพที่ดีย
1: ิ้
0: มแย้มนะฮะแล้วก็เวลคัมเข้ามาอีกรอบนึงนะผมช่วยได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเอาอะไรไปเล่าต่อดีๆอีกเยอะเลยเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงครับแล้วก็มีทั้งผู้ที่ดำเนินตำแหน่งระดับสูงๆของชาติเอกชนเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงมากในการที่จะไปส่งต่อแม้เศษทั้งหลายหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในภาพหมวกที่จำที่ดีผมเชื่อว่าการนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงเรื่องนั้นออกไปสู่สังคมชาวโลกนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินและการพัฒนาเนี
1: ่
0: ยเวทีนี้น่าจะเป็นเวทีที่สร้างความหวังใหม่ๆให้กับเราด้วยนะต่อไปในใครที่ไม่เคยส่งออกไปต่างประเทศใครที่ไม่เคยก็ถือช่องฉายกับชาวต่างชาติเป็นแนวของความเป็นปีนี้จะเป็นการเปิดกล้องให้ท่านได้เห็นเข้ามางานฉีดในปีนี้ก็ได้นะตอนนี้คือการเปิดตาระดับโลกจริงๆที
1: ่
0: เราจะดึงเอาต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องกับ

0: ไม่ทัน
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณต่อคุณตีนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในจุดที่ประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเวทีด้วยนะคะเป็นเวทีที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักเชิงนโยบายเนี่ยมากที่สุดเลยก็คือเวทีเรือธงของกระทรวงการคลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพี่กบนี่คือไฮไลท์จะบอกเป็นไฮไลท์ประจำการประชุมครั้งนี้เลยว่าต้องเนาะต้องแบบนี้เลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณตีจะได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็กลับมาพบกับคุณตีได้ใหม่นะคะอาจจะเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่ารายการพิเศษอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตีมากค่ะคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์นะคะทีมงานของเราเองค่ะลงพื้นที่วันนี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะ
0: ขอบคุณพี่กบ
1: ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะประเทศไทยเองก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะ3จุดหลักๆที่ฝั่งไทยนั้นมีคิวที่จะขึ้นเวทีด้วยนะคะระหว่างประเทศเนี่ย3จุดในวันนี้นะคะจุดแรกก็จะเป็นทางด้านของคุณขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยซึ่งมีกำหนดร่วมเวทีในช่วงเช้าไปแล้วนะคะกับวีอนันทานาเกสวารันที่ปรึกษาเศรษฐกิจหลักของอินเดียนะคะแล้วก็มีคุณจอนเดนตันนะคะเลขาธิการหอการค้านานาชาติว่าด้วยเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อขยายการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะซึ่งเวทีนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วในช่วงเวลา 11:30 นถึง 12:30 นที่ผ่านมาค่ะที่ห้อง G22 นะคะส่วนจุดที่2จุดนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นเวทีอีก1เวทีที่ทางด้านของคุณปิยชาติอิสระภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของแบรนดี้นะคะแล้วก็เข้าไปประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเวลา 11:45 ถึง 12:15 นะคะที่ห้อง G16 ส่วนจุดที่3นะคะไฮไลท์ของวันนี้อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่คุณตีตอนนี้น่าจะเตรียมพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลานับถอยหลังแล้วค่ะ 13:30 ถึง 14:30 ก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมงนี้นะคะที่ห้อง G01 ซึ่งเป็นเวทีที่การประชุม IMF จะมีการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจฉบับล่าสุดด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันด้วยนะคะคุณตีอาจจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าปิดท้ายแองเกิลไทยด้วยการสัมมนาพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะที่ห้อง G17 ซึ่งตามกำหนดเนี่ยระบุว่าจะสะท้อนบทเรียนด้านนโยบายแล้วก็ด้านสถาบันการปฏิรูปที่ทำให้ไทยนั้นผ่านแรงกระแทกแบบซ้ำๆนะคะมาได้ผ่านมาได้แบบไหนนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้นะคะเมื่อปี2534นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะสำหรับการประชุมสำหรับการประชุม IMF นะคะประเทศไทยเองก็ผลักดัน4เสาหลักในการหารือครั้งนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วก็ AI นี่แหละค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะส่วนด้านที่2นะคะหลักสำคัญก็คือการสร้างงานแล้วก็เสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางที่อยู่ท่ามกลางการแข่งขันเศรษฐกิจของโลกค่ะส่วนเสาหลักที่3นะคะเป็นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่คุณตีได้ยกตัวอย่างไปนะคะเรื่องของเชียงใหม่นะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะส่วนด้านสุดท้ายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนในเรื่องนี้เองนะคะก็จะรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของแรงงานการคลังระบบสาธารณน่าสุขไทยแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอยู่บนเวทีในการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งวันนี้วันที่2แล้วค่ะสำหรับการประชุมการประชุมนี้จะมีไปจนถึงวันที่18นะคะ18ตุลาคมนี้แล้วก็ใครที่จะติดตามนะคะรายการพิเศษของเราอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีรายการพิเศษนะคะเกาะติดเรื่องของการประชุม IMF นะคะก็มีคุณทรงพลชูเวศแล้วก็มีคุณตีจิตติพงศ์วรรณชัยจิตติวงศ์นะคะคุณวรรณชัยนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการหลักเลยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานของเรานะคะยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเวทีในการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรื่องของนโยบายเรื่องของประสบการณ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งมีผู้นำด้านธนาคารนะคะเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยแหละค่ะมาร่วมประชุมมีผู้นำหลากหลายประเทศนะคะ191กว่าประเทศนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้หมื่นกว่าคนเนี่ยนะคะกำหนดแนวทางในการรับมือความท้าทายใหม่ของเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะมี AI เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่ในประชาชนทั่วไปก็ตามนะคะเรื่องการเรียนการสอนทุกวันนี้เขาก็นำ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของ AI สำคัญนะคะระดับโลกเลยแล้วก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเจอเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศเช่นกันนะคะแต่ว่าคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายซึ่งในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่เนี่ยก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติหลายพื้นที่แล้วนะคะบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่าเราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งสำรวจความเสียหายยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อรับเงินเยียวยาแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาฟื้นฟูก็เดินหน้าต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะเรื่องของข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ข่าวสารอื่นๆเราจะมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

13:32 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะคะในช่วงเวลาบ่าย

ของกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวนะคะในการเปิดนิทรรศการเมื่อวานนี้นะคะท่านบอกว่าในการประชุมประจำปีในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้ถึงเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการที่จะให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะคะแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการที่จะรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนก็คือโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยแนวคิดนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริพระราชจริยวัตรพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษค่ะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาก็จะสะท้อนให้เห็นหลักความพอประมาณมีความเป็นเหตุเป็นผลมีความเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และก็คุณธรรมนะคะซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากค่ะท่านนายกเองนะคะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างเมื่อวานนี้12ตุลาคมไปจนถึง18ตุลาคมค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะคะแล้วก็มีผู้เข้ามาร่วมประชุมเนี่ย191ประเทศกว่า 15,000 คนค่ะซึ่งทั้งผู้ที่กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านการเงินหรือแม้แต่ผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคเอกชนนักวิชาการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกค่ะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ขณะที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะในงานเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพระราชดำริแล้วก็แนวทางการพัฒนาของไทยให้ผู้ร่วมงานจากนานาประเทศเนี่ยได้เห็นนะคะแล้วก็สะท้อนแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็สังคมของคนไทยค่ะซึ่งก็จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่2 13ตุลาคมนะคะเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการนะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณตีไปแล้วซึ่งคุณตีอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็รายงานเข้ามานะคะว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ให้ความสนใจนะคะกับสื่อเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่อยู่ในงานนี้นะคะนิทรรศการเนี่ยเขาเป็นไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันค่ะส่วนในวันนี้ค่ะ13ตุลาคมซึ่งในทุกๆปีนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันที่คนไทยนั้นพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งเมื่อเวลา 8:30 นาทีนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับวันนวมินทรมหาราชนั้นตรงกับ13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการพระราชดำริซึ่งเราเองก็จะได้เห็นได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพการจัดการเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องป่าไม้แล้วก็ยังมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ในการประชุม IMF นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดนิทรรศการไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ส่วนการประชุม IMF นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันมากมายเลยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะการประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมก็จะมีเวทีเสวนาหลักของธนาคารโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังแล้วก็รายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งคุณตีก็บอกว่าในแต่ละวันเนี่ยความแตกต่างก็จะแยกกันไปนะคะหัวข้อก็จะไม่ซ้ำกันเลยส่วนในวันพฤหัสที่15ตุลาคมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันระดับรัฐมนตรีร่วมกันค่ะในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะก็จะมีการประชุมใหญ่แบบเต็มคณะเลยนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะส่วนในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมจะเป็นการประชุมคณะกรรมการการเงินระหว่างประเทศของ IMF นะคะเพราะฉะนั้นวันที่17-18ตุลาคมนะคะสามารถติดตามได้เพราะว่าวิทยุแห่งประเทศไทยเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะในช่วงเย็นค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม IMF ก็จะมีพิธีปิดแล้วก็แถลงข่าวสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ประเทศที่ในระดับโลกนะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็คือซ้ำเป็นครั้งที่2นะคะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการประชุมนะคะทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาได้มีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็การขยายตัวเห็นบอกว่าจะสามารถขยายตัวได้ 2.1% โดยได้อานิสงส์จากการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับ AI นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการรายงานแบบฉบับเต็มประจำเดือนตุลาคมนะคะเป็นการประมาณการเศรษฐกิจโลกแล้วก็ประเทศสมาชิกโดยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปี2569เนี่ยIMF เขาคาดการแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะขยายตัวได้ 2.1% แล้วก็จะดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 2.2% ในปีหน้าคือปี2570ค่ะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1% แล้วก็จะลดลงนะคะแนวโน้มดีลดลงเหลือแค่ 1.7% ในปี2570โดยมองว่าประเทศไทยนั้นผ่านสภาวะเงินฝืดไปแล้วด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะ IMF เนี่ยเขามีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งก็ถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในสินค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขการค้าในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตสูงถึง 29%ทีนี้ในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะซิลวาน่าเทนเรโรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินของ IMF เนี่ยก็ได้ชี้แจงนะคะบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและก็ฟื้นตัวได้ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการขยายตัวในภาคเทคโนโลยีมาตรการรองรับความเสี่ยงแล้วก็การปรับตัวของภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยคาดการว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวได้ถึง 3.1% ในปี2026คือปีนี้แล้วก็ขยายตัว 3.4% ในปี2027คือปีหน้าค่ะด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะสู่ระดับที่ 4.7% ในปีนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะทยอยลดลงมาในปีหน้าอยู่ที่ 4.1% นะคะนี่คืออัตราเงินเฟ้ออันนี้คือภาพรวมนะคะที่มีการรายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ จะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันที่สองแล้วนะคะถือว่าเป็นวันที่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเชิงตัวเลขเนี่ยมากที่สุดในของสัปดาห์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลังจากวันแรกเนี่ยเน้นเวทีเชิงเรียกว่าเวทีเชิงประเด็นว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ตลาดแรงงานนะคะแต่ว่าพอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวเลขมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของระหว่างประเทศของโลกด้วยแล้วก็ของไทยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ในช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าเนี่ย IMF มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานมาแล้วนะคะฉบับของเดือนตุลาคมที่กบได้รายงานไปนะคะซึ่งเป็นรายงานที่การประเมินแนวโน้มการเติบโตแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกซึ่งพร้อมประมาณการเศรษฐกิจรายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าที่กบนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสรุปออกมาแล้วนะคะซึ่งมีการปรับประมาณการครั้งสำคัญเนี่ยถัดจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาต่อเนื่องในช่วงเวลา 10:15 น.ถึง 11:00 น.นะคะในการประชุม IMF เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็มีการกำหนดแถลงเปิดรายงานด้าน Global Financial นะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ความเปราะบางของระบบการเงินของโลกด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของภาวะตลาดการเงินนะคะการเงินหรือว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่จุดเปราะบางบางช่วงบางจุดที่เป็นระบบนะคะเขาก็มีการรายงานออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลาในช่วง 10:30 น.ที่ผ่านมานะคะที่ห้อง G24ก็มีการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารโลกธนาคารกลางนะคะซึ่งก็จะมีการแถลงนะคะในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะต่อสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เขาประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดการว่าจะต้องแถลงต่อสื่อนะคะในช่วงเวลาไหนเราก็จะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับอันนี้เป็นคร่าวๆวันนี้นะคะที่การประชุมได้สรุปออกมานะคะส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้เราก็ติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็วันอื่นๆด้วยติดตามได้จากวิทยุแห่งประเทศไทยรายการต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปราจีนบุรีกาญจนบุรีนะคะหลายๆพื้นที่แล้วก็ยังมีเพชรบุรีนะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่ล่าสุดเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการช่วยเหลือกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะในช่วงฤดูฝนในปีนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทุกหย่อมหญ้านะคะที่เจอปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะในหลายพื้นที่เลยค่ะก็เลยได้มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเร่งให้การช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดด้วยค่ะซึ่งก็จะเข้าไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่จำเป็นนะคะระหว่างใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภาระหนี้เดิมๆด้วยซึ่งพอน้ำท่วมมาปุ๊บนะคะทุกอย่างมันหยุดชะงักหมดเลยทีนี้ภาระหนี้สินเนี่ยหนี้มันต้องใช้เนาะหนี้ใช้เป็นรายเดือนนี่ในระบบใช้เป็นรายเดือนแต่เราคนที่เจอน้ำท่วมเนี่ยไม่มีรายได้เข้ามารายได้หยุดชะงักเพราะฉะนั้นปัญหานี่ยังคงอยู่แล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้มีเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านนะคะรวมไปถึงเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้วยค่ะโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ออกมาตรการช่วยเหลือนะคะก็จะมีธนาคารธ.ก.ส.ธ.ก.ส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังมีธ.อ.ส.ธ.อ.ส.เนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มาตรการพักชำระหนี้ส่วนธนาคารออมสินค่ะเข้ามาดูแลในเรื่องของสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็พักชำระหนี้มาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการนะคะส่วนธนาคารธนาคารทอ อททอนะคะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมาตรการพักชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูกิจการส่วนทางด้านของทสนบสยค่ะบสยนะคะก็พักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบกสก็เข้ามาช่วยแล้วก็มีทสนนะคะแล้วก็ทพวด้วยนะคะก็เข้าเหลือช่วยเหลือพวกกิจการต่างๆนะคะฟื้นฟูกิจการสำหรับผู้ประกอบการนะคะใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารไหนลองติดต่อเข้าไปดูด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ประสานงานเนิ่นๆนะคะกระทรวงการคลังเองก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อที่จะเป็นจุดกลางที่จะรับเรื่องหรือว่าให้ข้อมูลมีการประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถติดต่อได้ค่ะที่สายด่วนนะคะ1689ค่ะ1689กด1หรือกด4ก็ได้ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่สนใจอยากจะปรึกษาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของสินเชื่อต่างๆหรือว่าต้องการกู้เพื่อที่จะมาซ่อมแซมมาเป็นทุนรอนนะคะก็ติดต่อได้ค่ะ1689หรือจะ walk in ไปก็ได้นะคะ1689โทรได้นะคะกด1หรือกด4ก็ได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาในวันเวลาราชการนะคะนอกจากนี้กระทรวงการคลังเองนะคะก็ประสานงานมาแล้วนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เร่งดำเนินการทันทีนะคะคุณผู้ฟังส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีใครที่อยู่ทางโซนปราจีนบุรีก็ทักทายกันมาได้นะคะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยน้ำลดลงหรือยังนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังแล้วก็เหม็นเน่าด้วยนะคะทางภาครัฐเองก็จะเร่งช่วยเหลือตามที่ได้ร้องขอมาด้วยนะคะคุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิสมัยนะคะทักทายกันได้นะคะคุณสุเทพแล้วก็คุณนิคมนะคะคุณนิคมคุณพริกอเนกพริกไทยใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณรจนานะคะคุณรจนาวันนี้ใครหยุดบ้างนะคะใครหยุดแล้วก็ใครเดินทางไปเที่ยวไหนนะคะไปทำบุญหรือเปล่าไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าทักทายกันมาได้ค่ะฝนตกหรือเปล่าด้วยนะคะวันนี้นะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อช่วงสายมาจนถึงก่อนเข้ารายการนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่เริ่มครึ้มๆมาแล้วนะคะดูจากทรงๆไปแล้วเนี่ยพี่ทุนชัยฝนมาหรือยังคะยังไม่มาไม่มีแนวโน้มว่าจะมาใช่ไหม นะคะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะมาอัปเดตเรื่องของผู้ประสบภัยที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะนครนายกด้วยนะคะคือต้องส่งกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เจอปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ฟื้นไปแล้วบ้างในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังคงที่จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปด้วยนะคะก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีคณะพร้อมด้วยทางด้านของเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยนะคะเพื่อไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะแล้วก็ได้ลงไปเยี่ยมให้กำลังใจรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงด้วยค่ะเพื่อที่จะนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็จะมีทางด้านของคุณชนาทิพย์โคกมณีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปด้วยเช่นกันนะคะไปพร้อมกับคุณสุภมาศแล้วก็คณะค่ะไปที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะไปมอบถุงยางชีพนะคะแล้วก็ให้กับผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ ยังไปที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะก็จะมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะคุณชานนท์วาสิกสิรินะคะแล้วก็ยังมีท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะในพื้นที่แล้วก็ทีมงานนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดระบายน้ำที่หมู่บ้านสวนแสนสุขนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ก่อนที่จะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์ค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็บอกว่าฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็กำชับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะคะครอบคลุมตั้งแต่คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงหรือแม้แต่คนที่ยังติดอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะคะโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนนั้นเดินทางออกมาร้องขอความช่วยเหลือเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นก็ท่านเองก็ย้ำนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเรื่องของการจัดเก็บขยะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมานะคะสำหรับในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะก็จะมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายทำความสะอาดชุมชนแก้ไขปัญหาขยะสะสมหรือแม้แต่กลิ่นการส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียกลิ่นขยะแล้วก็สุขอนามัยค่ะพร้อมกับเร่งการสำรวจความเสียหายความต้องการของแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อที่จะวางแผนการช่วยเหลือแล้วก็รองรับประชาชนที่จะกลับเข้าไปสู่บ้านนะคะส่วนทางด้านของถนนเส้นทางสัญจรที่ได้รับความเสียหายก็ได้มีการประสานหน่วยงานภาครัฐนะคะที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงขั้นตอนเอกสารต่างๆหรือแม้แต่จุดติดต่อขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนพร้อมกับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยนะคะผู้ที่เดินทางลำบากเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการช่วยเหลือได้ครบนะคะแม้แต่บางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วก็ตามนะคะแต่ภาระของประชาชนยังไม่จบหลายครอบครัวก็ยังต้องซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายซึ่งคุณสุภมาศเองนะคะก็บอกว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเข้ามาช่วยเหลือดูแลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและก็ช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือในบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนบางพื้นที่นะคะก็อาจจะอยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจเร่งให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะส่วนใครที่พอน้ำลดแล้วนะคะก็เร่งดำเนินการนะคะเพราะว่าในหลายจุดในบางบ้านเนี่ยน้ำท่วมขังนานเกิน10วันอย่างเงี้ยความเสียหายโดยเฉพาะความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องคลีนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือยังไงเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะอันดับแรกเนี่ยใครอยู่ในเขตอำเภอไหนจังหวัดไหนก็แจ้งผู้นำชุมชนก่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะสานต่อนะคะความช่วยเหลือไปสู่ระดับบนๆต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:58 นาทีวันนี้รายการทุกทิศถิ่นไทยดิฉันสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทีมงานคุณทุนชัยคำรอดและคุณสุวิทย์สมนัสและก็ทีมงานห้องส่งนะคะ Facebook Live คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีค่ะวันพฤหัสนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะ ความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
2: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมา
1: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
1: นั่นแหละครับ
2: ดังนั้นต้องทำคืนนี้
1: ต้องทำคืน
2: ทำเดี๋ยวนี้
1: ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได
2: ้ครับ
1: คิดเป็นล้านก็ไม่ได
2: ้
1: นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงนะเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
2: ครับ
1: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
2: ์
1: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
2: มันเอาไปทำอะไร
1: เอาไว้ที่กระพุ้งแก
2: ้
1: ม
2: อมไว้ก่อน
1: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะพอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมเค
2: ี้
1: ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมนะทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
2: มา
1: ออกมากินแล้วกลืน
2: โอ้มันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
2: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
1: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
2: อมไว้ก่อน
1: อมไว้ก่อน
2: ค่อยกินค่อยก
1: ิน แล้วค่อยเอามากิน
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วม
2: ครับ
1: นะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
2: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
2: น้ำบินดอนเมือง
1: ก่อนมาถึงดอนเมืองอ่ะ
2: ก่อนใช่ไหม
1: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละผันน้ำเข้าไปในที่ส่วนพระองค์เลยนะนั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นดูบินอยู่สุราษฎร
2: ์ใช่ฮะ
1: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
2: ใช่ฮะที่ชุมพร
1: เจอน้ำท่วมไหม
2: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ติดตรงนั้น
2: ติดตรงนั้นเลย
1: น้ำมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงน
2: ั้
1: น
2: ไปไหนไม่ได้
1: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
2: ่
1: เป็นแก้มลิง
2: ครับ
1: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตัก
2: ครับ
1: แล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมาเนี่ยผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
2: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแล้วนั้นนะครับสำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ
1: ่ใช่
2: เก็บกักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
1: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
2: ครับ
1: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผม
2: ยังไง
1: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่ พราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมก็ท่วมในตัวบ้านดอน
2: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
1: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
2: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
1: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานีอ
2: ่ะใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
1: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปี
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลองไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
2: โอ้โหนานมากเลยนะ
1: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
2: ครับ
1: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้งพอไอตอนน้ำมามันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือน
2: ครับ
1: พอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแรงกี่เดือนแรงกับท่วม
2: แรงพอกันเลย
1: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะงั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
2: ครับไปทำอะไร
1: อยู่ไม่ได้ไง
2: จนไม่มีอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
1: อาชีพมีย
2: ังไง
1: คือขโมยวัวเพื่อน
2: โอ้
1: เนื้ออาชีพมี
2: หลักหน้าหลัก
1: อาชีพหลักเลยนะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
2: แลกกัน
1: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกเนี่ยนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมพระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิดที่ไม้เสียบ
2: ครับ
1: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอน
2: อ่าฮะ
1: กทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
2: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆเนี่ย
1: นับจำนวนเยอะ
2: ครับ
1: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
2: ๆเอ้าหรอ
1: ลิงตัวน้อย
2: ๆ
1: แก้มน้อย
2: ๆมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
1: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอน

0: บอลเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร่นะ
1: ไม่เคยไปเลยครับพี่ถนอม
0: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
1: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
0: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคายักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำหนกบึงหนองบอน
1: โอ้ใหญ่จริง
0: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
1: ี่
0: ยที่มีปัญหาเนี่ยคูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
1: ิ
0: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมือง
1: ค
0: ือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลักกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2 อย่างน้องบิน
1: ยังไงฮะ
0: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดหนึ่ง
1: ที่ใหญ่ๆไปสักครู
0: ่
1: สะพานยาวๆตรงนั้น
0: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเข้าเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้บอกมานี่คือเวรคืนนะ
1: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
0: ใช่
1: มาน
0: ะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
1: ครับ
0: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
0: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าบินจะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
1: ม
0: บินจะต้องถมกี่เม็ดครับ
1: โอ้โหเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะคร
1: ับ3เม็ดเลยหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่า3เม็ดที่จะต้องถมนะ
1: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
0: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
1: ก็อย่างน่า3เม็ด3เมตรอ่ะ
0: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
1: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
0: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
1: ครับ
0: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
1: ก็เลยไปทั่วหมู่บ้าน
0: แล้วมันก็เลยทั่วหมู่บ้านนึกออกมั้ย
1: ครับ
0: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: กับ2ก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองคร
1: ับ
0: ผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: พื้นที่สีเขียวลายก็ได้เขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะถ้าเป็นสีแบบนี้เขาให้ทำการเกษตรนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยความสูงต้องไม่เกินเท่านี้ปั๊มน้ำมันก็ยังมีไม่ได้เลย
1: คือกำหนดไว้หมดแหละในกฎหมายน่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษตรเลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะแล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน้
1: ำ
0: เวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออก
1: ครับ
0: พอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก็
1: ขวางทาง
0: ขวางทางน้ำนี่เหมือนงูเหลือมอะ
1: คดเคี้ยวเหรอ
0: ฮะ
1: หรือยังไง
0: ไอ้คดเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งเนี่ย
1: อ
0: ย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้าน
1: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
0: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
1: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ่
0: คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
1: า
0: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พอคุณไปถมที่มันแล้วก็สร้างหมู่บ้าน
1: มันไม่มีที่ไปแล้วสิ
0: งู
1: มันอยู่อ่ะ
0: งูเหลือมมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
1: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
0: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไ
1: อ
0: ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
1: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
0: น้ำก็อยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
1: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
1: ครับ
0: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหมอ่ะ
1: อันไหน
0: พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วม

0: ระบุรีลบบุรี
1: ฝั่งนู้นอ่ะนะ
0: ชัยบาดาล
1: ฮะ
0: ลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ไปดูน้ำอีกแล้ว
0: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยชัยบาดาล
1: อ่
0: ะมันชื่อชัยบาดาล
1: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน่
0: น้ำเยอะ
1: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
0: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำป่าสักบนน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตะโขน
1: เ
0: นี
1: ่
0: ย
1: เลยเหรอ
0: เลย
1: มาไกลมาก
0: มาจากด่านซ้าย
1: ผ
0: ีตะโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
1: ร
0: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์ครับ
0: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เกิดอะไรขึ้น
0: กรุงเทพครับ
1: เป็นบาดาลแน
0: ่มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
1: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว้
0: พอเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
1: มันก็เลย
0: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
1: ป่าสักชลสิทธิ์
0: ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังค่อยพร่องนะ
1: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
0: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรน
1: ี
0: ่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
1: อันนี้อยู่ที่นครนายกโอ้โหอันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงเนี้ยไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย
0: ์ไปถ่ายสวยๆใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านประการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่ๆๆภาพๆอย่างเงี้ยหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
0: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครนะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให้อ๋อยังเรียกว่านครนายก
1: ค
0: ือยกภาษียกเว้น
1: ยกเป็นค่าภาษีนา
0: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นและน้ำท่วมมาตลอดนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
1: ก็30กว่าแล้วเกือบ40แล้ว
0: เพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองค์ครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักด
1: ิ์
0: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
1: ครับ
0: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมในอำเภอ
1: กำลังดังเลยขอท่วมตรงนั้น
0: ท่วมบ้านสร้าง
1: บ้านสร้าง
0: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: คนละสายคนละเส้นกัน
0: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
1: บางคนก็ไปจำนั่นแหละเป็นวังลุ่มน้ำ
0: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
1: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
0: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
1: ลุ่มน้ำ
0: ลุ่มน้ำน่าน
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำวังนะ แล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพยามันจะเป็นลุ่มเป็นลุ่มเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายกนครนายกกับประจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอสองน้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับประจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนก็เลยมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
1: สงสัย เป็นที่มาของอำเภอเลย นะ
0: เพราะงั้น
1: คือเขื่อนขุนด่านประการชน
0: เขื่อนขุนด่าน
1: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
0: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: เขื่อนขุนด่านปราการชน
1: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
0: แ
1: ล้วเขื่อน
0: ครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่เขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
1: เพราะ
0: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปาชาผมจำได้นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยยอมหมดเลยตั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: 1ไม่จ่ายสองจ่ายน้อย
1: ครับ
0: จ่ายน้อยจ่ายช้าเนื้อออกไหม
1: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอคุณ1ไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
1: ต้านเลย
0: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
1: ใช่ฮะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
0: ก่อนไม่จ่ายเลย
1: ไม่จ่ายเลยก็มีเลย
0: นี่มีอยู่รายนึงที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534
1: ร
0: ้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4ไร่นะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
1: อ่ะแล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
0: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะแกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักว่าแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
1: มันทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
0: ก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้นี่ให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกได้ๆๆเดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
1: ครับ
0: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
1: ป้านี่ถือว่านะ
0: โ
1: ชคดีนะ
0: ได
1: ้
0: คิดดูอ่ะ
1: โชคดีที่โทรมารายการเรา
0: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
1: ครับ
0: 3จ่าย
1: แต่ช้า
0: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
1: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
0: ครับ
1: พอดีแหละ
0: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรัฐดูลคุ้มครองนะ
1: ครับ
0: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านก็ด้วยน
1: ะ
0: เวรคืนไป10ไร่ทำอยู่2ไร่8ไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
1: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรกิจดา
0: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
1: ครับ
0: 2559ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ํานี
1: ้
0: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ําของแม่น้ําปราจีนบุรีอยู่อําเภอนาดี
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ําปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ําปราจีนแม่น้ำปะจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
1: ่
0: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมาน
1: โอ้
0: แล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
1: ครับ
0: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยสมงเคยได้ยิน
0: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
1: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
1: ครับ
0: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรง
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกบิลบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีน
1: ครับ
0: พอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่ อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
1: มาเสริม
0: ที่บ้านสร้างแล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางประกง
1: ครับ
0: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลนุน นึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่งพอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะๆปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งมันท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพระยาเจ้าพระยานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนท์ไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยนะสองฝั่ง88กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3เมตรนะ
1: โอ้
0: สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอัน
1: นี้คือสร้างขึ้นมา
0: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลยนะ
1: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือทำให้สูงขึ้นมา
0: ไปดูท่าประจันน่
1: ะ
0: ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย
1: ตรงธรรมศาสตร์
0: นะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ยังมีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: คลองลัดโพ
0: คลองลัดโพ
1: โ
0: คลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นนะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล
1: ็
0: กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
1: ปี38
0: ก็ปีนั้นนะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้ยังไงอะไรยังไงคลองนี่เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี่ยน
1: ะ
0: นะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพ
1: ครับ
0: เป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะ
1: ครับ
0: นะครับพอน้ำทะเลลง
1: ลง
0: ก็เปิดบาน
1: ไป
0: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
1: ก็ต้องปิดไว
0: ้ปิดบานแต่นี่บางปะกงก็เหมือนกันนะพิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนกันนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สูบออกนะ
1: ครับ
0: เป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออก
1: ครับ
0: พอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
1: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมูกระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้า
1: ครับ
0: แล้วพอตัดผ่านเหมือนใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
1: อันนี้เลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดน
1: ะ
0: ความยาว600เมตรครับ
1: ครับ
0: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
1: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน้ำ
0: น้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงคะนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงคะนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
1: ฮะ
0: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่น
1: ะ
0: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ประทับ นั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
0: เกิดน้ำท่วม
1: ก
0: ็
1: จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
0: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
1: ม
0: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
1: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
0: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
1: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาก
1: ขึ้นดี
0: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมแบบทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
1: ไม่มีกินเหมือนกัน
0: หมาบอกให้กูก็อยู่อาศัยไม่ได้เลย
1: ไปก่อนดีกว่า
0: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละและตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพนั่นน่ะ
1: นี่นะ
0: โจรเยอะไง
1: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
0: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบเนี่ยต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
1: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
0: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
1: ครับเชิญครับ
0: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ที่ไหลจากคลองคอหง
0: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
1: หรอ
0: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
1: คราวแรกนู่นน่ะนะ
0: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารต่างๆก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร.1เดิ
1: ม
0: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภาวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน่นอ่ะสะเดาอ่ะนะครับ
1: เป็นปัญหา
0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก
1: ่
0: อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68นี่มันพิเศษจริง
1: ๆ
0: มันตกหนักตกกระทั่งระบบระบายไม่ทัน
1: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
1: ครับ
0: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงสนามม้านางเลิ้มเดิมนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามม้านางเลิ้มเดิมนี่พี่ถ่ายเองนะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ่านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
1: ฮะ
0: เออนะครับงดงามไหม
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
1: ใช่คร
0: ับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ใช่ครับ

0: ักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นก็ได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ครับกลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราสองคนแล้วใช่ไหมครับพี่ถนอม
6: ครับ
5: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
6: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะ
5: คุ
6: ณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
5: ครับ
6: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062 605 6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
5: ใช่ครับ
6: ไปที่
5: สายแรกครับจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
7: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลำบว
6: ชอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสุทธ์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
7: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
6: ที่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการที่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
7: เป็นกรรมการครับ
6: เป็นกรรมการของ
7: กองทุนใน SML ครับ
6: SML เป็นกรรมการของกองทุน
7: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
6: ่ครับ
7: หมู่ละ500,000 บาท
6: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
7: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
6: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
7: เป็นโครงการเก่าครับ
6: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ครับ
6: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
5: พี่วิสุทธ์ครับ
7: ครับ
6: มีปัญหายังไงครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
7: คือเมื่อประธานของโครงการเนี้ยเขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
6: ครับ
7: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
6: ครับ
7: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ครับประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
6: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
7: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
6: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
7: ่แสนกับ 9,000 19,070 บาท
6: 19,070 บาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการ SML ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไงแสนเก้าพันเนี่ย
7: เงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
6: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
7: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็อยู่
6: ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
7: ่ทำได
6: ้พี่วิสุทธ์นิดหนึ่งนะคือถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิก
7: ครับ
6: ที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
5: ้
6: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
7: นั่น
6: พี่วิสุทธ์หยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
7: คร
6: ับหยุดฟังถ้าพี่สวนแล้วก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างถูกไหมตอนล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเขาก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกไหมโครงการใหญ่ใช่ไหมก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องไหมพี่วิสุทธ
7: ์ถูกต้องครับ
6: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
5: ครับ
6: นะครับแล้วว่าเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
5: ครับ
6: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
6: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
6: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
5: ครับ
6: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
5: ด้วย
6: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิกสมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะอันนี้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เข ขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี
5: ้
6: เพราะฉะนั้นพี่วิสูตรลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
5: ฟ้องได
6: ้ฟ้องได
5: ้ครับ
6: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
5: ่
6: รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพี่วิสูตรไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
7: ครับ
6: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
7: ครับผม
6: ครับผมถ้าติดขัดจังฮะ
7: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
6: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี
5: ่เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
6: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
7: ่ครับ
6: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ 19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
7: ครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่สุดครับ
6: ครับ
5: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกันนะ
6: ครับ
5: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสูตรคนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
6: ต้องทำหน้าที
5: ่
6: กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
5: ครับ
6: นะฮะ
5: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
6: เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาชุมชนนะนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM เป็นโครงการพิเศษ
5: ครับ
6: นะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000
5: ครับ
6: ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะ
5: ครับ
6: แล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้าน
5: ครับ
6: ว่าไอ้หมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
5: ทำอะไรกันดี
6: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลยส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหนูหมูแมงแมลงเก
5: า
6: ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
5: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี
6: ่ใช่
5: ซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
6: ใช่
5: สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนศบก.ให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีบครับ
8: ครับครับผมประทีบครับ
5: ครับ
6: ที่มีศบก.อยู่กี่ไร
8: ่ครับมันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่ศบก.จัดให้อ่ะครับ
6: ครับ
8: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
6: ครับ
8: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงฮะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนไปลูกตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอร์ล่างแล้วที่ของทหารนั้นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเขาทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
6: ครับ
5: ครับ
8: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
6: เดี๋ยวครับพี่จ่าครับพี่จ่าแป๊บ
8: ครับผมครับผม
6: ศบก.เนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
8: ผมอ่ะเหรอฮะ
6: ครับ
5: ครับ
8: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
6: 80ปีแล้วที่ศบก.เนี่ยพี่จ่าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
8: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เสร็จ4ไร่3งานนะฮะ
6: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก4ไร่3งานเนี่ยพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
8: ถูกต้องครับ
6: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
8: ซื้อจากคนนอกฮะ
6: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
8: ผมอยากพิจผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปก.ออกให้ตั้งแต่ต้นสิบกว่าไร่เนี่ย
6: เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับ
9: ครับผม
6: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
8: ครับผม
6: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
8: ่เหลือ1ไร่ฮะ
6: เหลืออีก1ไร
8: ่ครับผม
6: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
8: มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปก.เขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ3 4เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
6: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
8: ถูกต้องครับ
6: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
8: ถูกต้องครับ
6: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปก.ที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
8: ครับผม
6: ที่ไม่มีสิทธิ์นะ
8: ครับผม
6: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปก.มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
8: ครับ
6: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปก.เขามานั่นน่ะ
5: ครับ
6: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
5: ้
6: แล้วยกที่สปก.มาชำระหนี้แทนและเราก็ชอบครอบครองโดยที่ใบสปก.ไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
8: ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปก.อยู่ชลบุรีติดต่อสปก.ชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปก.ได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปก.
8: ไ
6: อ้สี่ไร่กว่าเนี่ยเขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
8: ้
6: เมื่อมันที่มันไปทับซ้อนกับเขตทหารทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
5: คร
6: ับ เราไปซื้อที่สปก.มานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
8: อ๋อขออนุญาตฮะแต่4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
6: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปก.โดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานิรโทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
5: ครับ
6: เขานิรโทษว่าให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
5: ใช่ครับ
6: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
8: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะครับ
6: ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
8: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
6: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
8: ขอบพระคุณมากนะคร
5: ับ ครับครับสวัสดีครับ
6: ใครที่มีได้ที่สปก.มาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปก.ถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปก.สปก.ก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก็จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
5: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
6: กรณีนี้ไม่ได้
5: เ
6: พราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่า
5: ครับ
6: แต่ว่าถ้าคนที่มีสปก.และต้องการจะเอาใบสปก.ไปออกเป็นโฉนดสปก.นั่นน่ะ
5: ครับ
6: อันนั้นได
5: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
6: ิ์ใช่
5: นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ย
6: ครับ
5: ไม่ได้ไปขอเช่ากับสปก.อย่างเดียว
6: ได้เช่ากับสปก.แต่ถ้าคนที่มีใบสปก.อยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกไปโฉนดสปก.ได
5: ้ครับ
6: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
5: โอเค
6: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
5: ครับ
6: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่าเขาว่าไม่ได้หรอก ขาว่าไม่จริงหรอก
5: ครับ
6: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
5: ครับนะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
6: การ
5: แก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
16: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีม Thailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก๊อกกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้ง เป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
17: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสุรพมารายงาน
11: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
18: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนา

0: รียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยรายการที่ชวนทุกคนมารู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อให้เรารู้ทันป้องกันได้และรับมือได้อย่างถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคที่คนไทยรู้จักชื่อกันมานานแต่ก็ยังพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอยู่ทุกปีนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองครับหลายคนจะได้ยินคำว่าไข้เลือดออกแล้วก็อาจจะนึกถึงฤดูฝนก่อนเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข้เลือดออกนั้นสามารถเกิดได้ตลอดทั้งปีเพียงแต่แค่ช่วงหน้าฝนนั้นมีน้ำขังมากกว่าและมักเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนของยุงลายซึ่งเป็นพาหะสำคัญในการนำโรคนี้ครับผมข้อมูลของกรมควบคุมโรคในปีพ.ศ. 2569นะครับยังคงย้ำว่าโรคไข้เลือดออกนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลสถานการณ์ที่เผยแพร่ในวันที่8กันยายนพ.ศ. 2569พบผู้ป่วยแล้วสะสม 25,026 รายและเสียชีวิตไปแล้ว39รายแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยนั้นจะต่ำกว่าปีก่อนแต่ก็ยังพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไข้เลือดออกนั้นเกิดจากไวรัสแดงกีซึ่งปัจจุบันพบเชื้อหลักอยู่จำนวน4สายพันธุ์และมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งดังนั้นไข้เลือดออกนั้นไม่ได้ติดต่อจากการกินข้าวร่วมกันจับมือหรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยโดยตรงแต่ถ้ายุงลายนั้นไปกัดคนที่มีเชื้อแล้วไปกัดคนอื่นต่อนั้นก็จะสามารถแพร่เชื้อได้และยุงลายก็ต่างจากยุงบางชนิดตรงที่ออกหากินในเวลากลางวันด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้เรานอนกลางมุ้งทุกคืนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากยุงลายทั้งวันแล้วถ้าติดเชื้อขึ้นมาจะมีอาการอย่างไรหลังจากได้รับเชื้อแล้วอาการมักจะเริ่มภายในประมาณ 4-10 วันโดยอาการที่พบบ่อยก็คือไข้ขึ้นสูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวได้ข้อปวดเมื่อยบริเวณกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารและบางคนนั้นอาจมีผื่นหรือจุดแดงตามผิวหนังอย่าคิดว่าไข้ลดแล้วนั้นจะหมายความว่าหายแต่ว่าในผู้ป่วยบางรายนั้นช่วงที่ต้องระวังอาการรุนแรงกลับเกิดขึ้นหลังจากการที่ไข้เริ่มลดลงต่างหากโดยมักจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่3ถึงวันที่7ของอาการเจ็บป่วยโดยสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปโรงพยาบาลได้แก่ปวดท้องมากหรือปวดท้องอย่างต่อเนื่องอาเจียนหลายครั้งซึมลงหรือกระสับกระส่ายผิดปกติข้อเท้าเย็นตัวซีดหายใจเร็วหรือหายใจลำบากมีเลือดออกตามลายฟันหรือจมูกอาเจียนเป็นเลือดทายดำหรือมีเลือดปนถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรไปพบแพทย์ทันทีอีกเรื่องที่สำคัญมากและก็อยากให้คุณผู้ฟังจำไว้นั่นก็คือถ้าหากว่ามีไข้และยังไม่รู้ตัวว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่อย่าซื้อยาแก้ปวดลดไข้มากินสุ่มโดยเฉพาะยากลุ่มต้านการอักเสบหรือ NSAID เช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟตหรือไดคลอฟิเนตเพราะว่ายาเหล่านี้นั้นจะเพิ่ม

นะครับก่อนที่ช่วงที่2เราจะมาดูกันว่าจะกำจัดยุงลายในบ้านได้อย่างไรและทำไมต้องกำจัดน้ำขังทุกสัปดาห์และเราจะป้องกันตัวเองกับคนในครอบครัวของเราจากไข้เลือดออกได้อย่างไรพักกันสักครู่แล้วมาพบกันในช่วงหน้าครับผม

0: รียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยครับผมโดยวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องไข้เลือดออกในช่วงแรกนั้นเราได้รู้จักอาการและสัญญาอันตรายกันไปแล้วนะครับในช่วงนี้เรามาถึงสิ่งที่ทุกบ้านเรานั้นสามารถทำกันได้นั่นเองนั่นก็คือการลดจำนวนยุงลายเพราะปัจจุบันนั้นไม่มีตัวยาเฉพาะที่ใช้รักษาเชื้อไวรัสแดงกีโดยเฉพาะแต่การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนั้นจึงเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรคโดยจุดที่หลายบ้านพลาดกันนั่นก็คือคิดว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั้นต้องเป็นเฉพาะคลองหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วนั้นยุงลายนั้นสามารถวางไข่ได้ในภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังอยู่รอบบ้านอย่างเช่นจานรองกระถางต้นไม้แจกันถังน้ำโอ่งขวดหรือกระป๋องที่ทิ้งเอาไว้ยางรถยนต์เก่าภาชนะรองน้ำหลังตู้เย็นหรือขยะชิ้นเล็กๆที่ได้รับน้ำฝนโดยกรมควบคุมโรคนั้นจึงแนะนำมาตรการที่จำได้ง่ายมากนั่นก็คือ3เก็บป้องกัน3โรคโดยเก็บแรกนั่นก็คือเก็บบ้านจัดการบ้านให้สะอาดและปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับหรือสิ่งของรกซึ่งเป็นที่เกาะที่พักของยุงลายเก็บที่2นั่นก็คือเก็บขยะเก็บเศษขวดเศษกระป๋องกล่องยางรถยนต์หรือภาชนะที่สามารถมีน้ำขังได้ต้องทิ้งคว่ำหรือจัดเก็บไม่ให้รับน้ำและเก็บที่3ก็คือเก็บน้ำครับผมภาชนะเก็บน้ำนั้นต้องมีฝาปิดที่มิดชิดภาชนะขนาดเล็กที่มีน้ำเช่นแจกันหรือจานรองกระถางต้นไม้ก็ควรตรวจและเปลี่ยนน้ำหรือจัดการทุก7วันโดยเหตุผลที่เราตรวจทุกสัปดาห์นะครับก็เพราะว่าเราจะได้ตัดวงจรของยุงลายนั่นเองตั้งแต่ไข่ยันลูกน้ำนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วนะครับก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยโดยใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตามคำแนะนำบนฉลากติดมุ้งลวดบริเวณประตูและหน้าต่างและหากนอนกลางวันก็ควรใช้มุ้งหรือป้องกันยุงกัดเช่นเดียวกันเพราะยุงรายนั้นออกหากินทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะครับยิ่งถ้ามีสมาชิกในบ้านที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วยิ่งต้องป้องกันไม่ให้ยุงนั้นไปกัดผู้ป่วยเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผู้ป่วยมีเชื้ออยู่นั้นหากยุงมากัดแล้วรับเชื้อไปนะยุงตัวนั้นก็สามารถมีส่วนในการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นมุ้งยากันยุงและการจัดยุงรอบบ้านยังสำคัญแม้ผู้ป่วยจะนอนพักอยู่ในบ้านก็ตามอีกเรื่องก็คือการติดเชื้อครั้งหนึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันเป็นไข้เลือดออกอีกนะครับโดยไวรัสแดงกีนั้นมี4สายพันธุ์การติดเชื้อ1สายพันธุ์นั้นทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นแต่ไม่ได้ป้องกันอีก3สายพันธุ์ที่ยังมีอยู่และข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการติดเชื้อครั้งต่อมาด้วยไวรัสคนละสายพันธุ์นั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไข้เลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นั่นเองสำหรับวัคซีนไข้เลือดออกนั้นปัจจุบันมีวัคซีนเป็นทางเลือกในบางกลุ่มแต่พิจารณาว่าเหมาะกับใครควรปรึกษาแพทย์ตามอายุประวัติสุขภาพและคำแนะนำที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก่อนจบรายการในวันนี้นะครับขอสรุปให้จำง่ายๆเพียง4ข้อนั่นก็คือข้อ1ไข้ขึ้นสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะเกิน2วันเริ่มปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีผื่นขึ้นอย่าชะล่าใจข้อที่2ช่วงไข้ลดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปถ้ามีปวดท้องมากอาเจียนซ้ำซึมกระสับกระส่ายเลือดออกตามลายฟันหรือมือเท้าเย็นให้ควรไปโรงพยาบาลทันทีข้อ3ถ้ายังสงสัยเกี่ยวกับไข้เลือดออกนั้นควรหลีกเลี่ยงแอสไพรินไอบูโพรเฟตไดโคฟีเนตและยา NSAID และอย่าซื้อยาชุดกินเองและข้อที่4ทุกๆ7วันนั้นเดินสำรวจรอบบ้านเทน้ำคว่ำภาชนะปิดฝาถังเก็บขยะเพราะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรายบางแห่งเนี่ยอาจจะเล็กกว่าที่เราคิดมากนะครับสุดท้ายนี้ไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่อาจจะรุนแรงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการป้องกันจำนวนมากนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากในโรงพยาบาลแต่มันเริ่มจากบ้านของเรานะครับจากถังน้ำ1ใบจากรองกระถาง1ใบขวดที่วางทิ้งไว้1ขวดและเวลาไม่กี่นาทีในแต่ละสัปดาห์ที่เราใช้เดินสำรวจรอบบ้านนั้นก็จะช่วยลดโอกาสของโรคที่จะนำเข้าสู่คนในบ้านของเรานะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422วันนี้หมดเวลาของรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วครับผมขอให้ผู้ฟังทุกท่านดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวและอย่าลืมสำรวจแหล่งน้ำขังรอบบ้านอย่างสม่ำเสมอพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้ไหมคะใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัยต้องหมั่นตรวจเช็คถังก๊าซกันด้วยนะคะก่อนใช้อย่าลืมดูสภาพถังต้องไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมตรวจสอบสายยางและหัวปรับแรงดันให้อยู่ในสภาพดีถ้าสงสัยว่าก๊าซรั่วใช้น้ำสบู่ตรวจตามข้อต่อได้เลยค่ะแต่ห้ามใช้ไฟตรวจเด็ดขาดก๊าซหุงต้มปตท.มั่นใจทุกมื้อใส่ใจความปลอดภัยทุกครัวเรือนด้วยความปรารถนาดีจากคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชน

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมได้ทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดท่ามะกอกตำบลพังราชอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งมีท่านพระครูวิบูลสารการนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะกอกนะครับแต่วันนี้นะครับท่านดร.สัมพันธ์จันดำจะได้นำพาทุกท่านนะครับไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจต่างๆภายในวัดท่ามะกอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองกันครับขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับวันนี้เราอยู่ที่วัดท่ามะกอกนะครับหมู่ที่7ตำบลพังราดอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นวัดที่สวยสดงดงามนะครับมีอุโบสถกลางน้ำสีเหลืองทองอารามแล้วก็สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2531นะครับมีเนื้อที่9ไร่นะครับเจ้าวาดปัจจุบันนี้ก็คือท่านพระครูวิบูลสรการหรือพระอาจารย์ประสงค์สักกะพัทโธนะครับท่านก็ได้สร้างเสนาสนะไม่ว่าจะเป็นอุโบสถวิหารแล้วก็หอระฆังเพื่อที่จะให้เป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนผู้มีความสนใจในการที่จะแสวงบุญได้มากราบนมัสการะนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมอุโบสถกลางน้ำก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็พระพุทธรูปให้เราท่านทั้งหลายได้กราบสักการะขอพรตามคติความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ได้เดินทางมาถึงวัดท่ามะกอกแห่งนี้ก็จะได้กราบขอพรแล้วก็บูชาวัตถุมงคลที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะขวนขวายในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูพระประธานในพระอุโบสถนะครับแล้วก็สามารถที่จะลอดโบสถ์เพื่อเสริมบารมีได้ด้วยนะครับตรงนี้ทำไว้ค่อนข้างสวยงามและก็มีความสะดวกสบายพอสมควรสำหรับท่านที่ได้มาเยี่ยมชมวัดท่ามะกอกแห่งนี้เรียนเชิญเลยครับ

ตอนนี้เราก็เข้ามาในอุโบสถแล้วด้านข้างนะครับเราข้ามคลองที่เป็นสระน้ำล้อมรอบพระอุโบสถก็ถือเป็นอุโบสถกลางน้ำนะครับเข้ามาตรงจุดนี้ก็มีพระศิวลีนะครับที่เราจะได้กราบขอพรปิดทองแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธเมตตานะครับอันนี้ก็จะเป็นปางเดียวกับที่อินเดียนะครับแล้วก็หลวงพ่อองค์ดำนะครับให้เราท่านทั้งหลายได้จุดธูปเทียนบูชาเพื่อที่จะขอพรก่อนที่จะไปเดินลอดอุโบสถและเข้าไปกราบพระประธานนะครับโดยอาณาของโบสถ์นะครับในเขตวิสุงคามนี้ก็จะประดับประดาไปด้วยพญานาคนะครับที่สวยสดงดงามนะครับเป็นลายแก้วมีหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นแล้วก็จะเกิดความชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็นึกถึงความเป็นไปเป็นมาของพระพุทธศาสนาว่ามีพูดเทพเทวาเหล่าใดบ้างที่ปกปักรักษาและเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ถือเป็นคติความเชื่อมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพุทธศาสนิกชนที่มาที่วัดธรรมกอกก็จะได้กราบสักการะและระลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ

ครับตรงจุดนี้ก็หน้าพระอุโบสถนะครับเป็นคล้ายๆหัวเรือที่ล้อมรอบพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับคือปกปักรักษาแล้วก็สร้างพระพุทธศาสนาให้สถาวรมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราท่านทั้งหลายในฐานะพุทธศาสนิกชนที่จะศึกษาเรียนรู้และก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนั้นก็ขอบารมีพระผู้สร้างและปกปักรักษาได้ตรงหน้าพระอุโบสถที่วัดท่ามะกอกครับ

ครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของพระอุโบสถนะครับแล้วก็ทำเป็นซุ้มประตูที่มีพระราหูนะครับให้เราได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะเสริมดวงสร้างบารมีโดยการอธิษฐานลอดโบสถ์นะครับให้เป็นมงคลกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นที่วัดท่ามะกอกก็ได้เตรียมให้ท่านได้สะดวกสบายได้สร้างบารมีตามคติความเชื่อกันนะ

ครับตอนนี้ก็อยู่ในพระอุโบสถของวัดท่ามะกอกนะครับลมเย็นสบายมากนะครับบานประตูจะเป็นไม้ทั้งแผ่นสวยงามนะครับแล้วก็มีลายเทพพนมลงรักปิดทองภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถก็เป็นพุทธประวัตินะครับส่วนพระประธานก็เป็นพระพุทธเมตตานะครับองค์ใหญ่ที่เป็นปางมาจากอินเดียนะครับแล้วก็มีพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จโตแล้วก็หลวงปู่หมุนให้เราท่านทั้งหลายได้กราบขอพรสร้างบารมีเพื่อที่ให้เราได้เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วก็ใช้เวลาถ้าใครมีเวลาก็นั่งสมาธิภาวนาเพื่อฝึกฝนตนเองเป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทางพระอาจารย์ประสงค์ได้สร้างไว้รองรับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเราก็มาใช้ให้เกิดมรรคเกิดผลสมเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อที่จะสร้างศาสนสถานให้สวยสดงดงามไว้ในบวรพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามากราบสักการะพระประธานและก็เยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งเสนาสนะต่างๆในวัดท่ามะกอกได้ครับ

ครับตอนนี้เราก็อยู่ใต้พระอุโบสถนะครับตรงหน้าผมนี้ก็คือลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตลูกเอกเราก็สามารถที่จะปิดทองขอพรได้ตลอดที่ท่านมาที่วัดท่ามะกอกนะครับก็เปิดไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อไปแล้วก็มีตายายนะครับที่ให้เราได้กราบระลึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็องค์สมเด็จพระสังฆจายนะครับให้เราได้ปิดทองแล้วก็พระพิฆเนศมากมายหลายปางนะครับแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหลวงปู่มั่นนะครับพระพุทธรูปปางนาคปลวกแล้วก็พระประจำวันเกิดนะครับมีรอบให้เราได้ทำบุญให้ครบถ้วนทุกอย่างจริงๆอากาศก็โปร่งสบายนะครับไม่ได้ขับแคบอะไรเลยก็เรียนเชิญนะครับมาแล้วเราก็ได้สร้างบารมีแล้วก็ได้สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาวรในช่วงกึ่งพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้ต่อไปครับ

ครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถหลังเก่าหลังเล็กๆกลางน้ำนี่แหละครับเมื่อกี้ท่านหลวงพ่อประสงค์นะครับท่านพระครูวิบูลสารการท่านก็บอกว่าอาตมาลงอุโบสถสมัยก่อนตรงนี้นะครับก่อนที่จะสร้างเป็นอุโบสถธรรมนาวาหลังใหม่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับด้านในก็จะร่มรื่นร่มเย็นนะครับทำศาสนพิธีได้สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเราไม่มีวิสุงคามอะไรก็ใช้น้ำเป็นขอบขันทศีมาก็ได้ในสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็มีรูปหล่อของเหมือนของหลวงปู่ดู่นะครับให้เราได้กราบขอพรแล้วก็ได้กราบพระองค์ปฐมในนี้ได้ด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาแล้วก็อย่าพลาดด้านข้างก็จะเป็นศาลของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับก็ผู้ที่ได้พบไม้ก็เอามาถวายไว้ให้เป็นที่สักการะของผู้มีศรัทธาเพื่อที่จะได้บูชาหรือว่าร่วมสมทบในการสร้างเสนาสนะในบวรพระพุทธศาสนากันได้ครับ

ครับตรงจุดนี้ก็เป็นศาลาที่ประดิษฐานนะครับรูปหล่อของหลวงพ่อผาดอัตโนนาโถนะครับผู้มาเริ่มก่อสร้างวัดเป็นรุ่นแรกๆนะครับท่านก็มาอยู่เพื่อที่จะสร้างเสนาสนะหน้าที่แห่งนี้แล้วก็หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วก็วัดก็จะเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกให้ศิษยานุศิษย์หรือว่าพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ในความเมตตาคุณที่ท่านได้มาเริ่มก่อสร้างวัดท่ามะกอกแห่งนี้ไว้ครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหอระฆังนะครับที่สวยงามก็มีทั้งหอกองและหอระฆังครบถ้วนรวมถึงด้านเยื้องๆไปทางด้านหลังนะครับก็มีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับอันนี้ถือว่ามีครบนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระโพธิสัตว์หรือว่าส่วนต่างๆของเทพที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาเรามาที่วัดท่ามะกอกก็ได้กราบสักการะขอพรได้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อที่เราจะได้ร่วมปัจจัยไว้สร้างเสนาสนะสืบทอดพระพุทธศาสนากันได้ครับ

รงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงวัดท่ามะกอกส่วนมากญาติธรรมหรือผู้มีศรัทธาก็จะคิดว่าเป็นวัดที่พระอาจารย์ประสงค์หรือว่าพระครูวิบูลสรการจะให้เราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมอันนี้เราอยู่หน้าศาลาปฏิบัติธรรมนะครับหลังใหญ่เป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็มีศาลาโรงฉันต่อไปที่พักสะดวกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์ประสงค์เนี่ยจะมีความเอกอุในเรื่องของการสอนในเรื่องของการนั่งสมาธิเจริญสติภาวนานอกจากธรรมะที่ไพเราะแล้วก็แจ่มชัดแล้วก็ยังมีความเมตตาด้วยบุคลิกที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่องค์เล็กๆนะครับแต่ว่ามีความเมตตาค่อนข้างสูงแล้วก็เสนาสนะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สงบร่มเย็นเพราะท่านที่มีความสนใจหรือประสงค์ที่จะพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจก็เรียนเชิญที่วัดท่ามะกอกนะครับมีสถานที่พร้อมสับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่แม่นยำแล้วก็มีความเมตตาที่จะอบรมสั่งสอนพวกเรานอกจากเสนาสนะที่สร้างไว้ให้ผู้ที่ทัศนศึกษาหรือว่ามาแสวงบุญเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวส่วนท่านที่อยากจะพัฒนาตัวเองในระดับยิ่งขึ้นไปเพื่อศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมาอยู่ปฏิบัติได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็สะดวกสบายทีเดียวครับ

ที่วัดท่ามะกอกแห่งนี้นอกจากจะมีธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อประสงค์หรือท่านพระครูวิบูลสารการแล้วก็ยังมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในศาลาที่โออาร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะได้ธรรมะได้ฝึกฝนตนเองโดยการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เอากลับไปบูชานะครับตรงนี้คือจุดจำหน่ายวัตถุมงคลเพื่อที่จะหาทุนหรือปัจจัยในการสร้างเสนาสนะที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ของวัดท่ามะกอกก็คือฐานที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตัก10เมตรสูง19เมตรนะครับที่กำลังจะก่อสร้างแต่เริ่มสร้างฐานแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่มาที่นี่ก็นอกจากจะได้วัตถุมงคลไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะได้ระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้สร้างบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาคือสร้างฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่จะประดิษฐานให้เป็นที่สักการะของผู้ผ่านไปผ่านมาหรือพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญที่วัดท่ามะกอกนะครับวัตถุมงคลก็มีตั้งแต่พระศิวลีนะครับเป็นร็อกเก็ตเป็นกำไลแล้วก็พระปิดตานะครับเขียวเหนียวซับแล้วก็พระยันสมเด็จองค์ปฐมนะครับรวมถึงพระขุนแผนผงพรายกุมารนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความหลากหลายแล้วแต่ท่านทั้งหลายที่จะชอบนะครับว่าเรามาศรัทธาทางด้านไหนเห็นพระพุทธรูปปางใดหรือวัตถุมงคลชนิดไหนที่จะน้อมนำจิตใจเราสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราหมั่นประพฤติประกอบแต่คุณงามความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองได้ก็เรียนเชิญนะครับมาที่วัดท่ามะกอกแล้วเราได้สักการะในสิ่งที่เราศรัทธาแล้วเราจะบูชาเพื่อที่จะติดตัวไปติดบ้านสิ่งหนึ่งประการใดนอกจากจะได้เป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ยังจะได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาได้ด้วยครับ

ในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการนะครับท่านพระครูวิบูลย์สรการเจ้าวาดวัดท่ามะกอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองได้ให้คติธรรมที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติเช่นเคยนะครับขอกราบนมัสการครับ

จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้บริวารทั้งหลายผู้ใจบุญมาทางอาตมาพระครูบุญสารการก็ให้ธรรมะข้อคิดคือการทำบุญนั้นการสั่งสมบุญญาบารมีว่าเรามาไหว้พระใจก็เป็นบุญการให้สุขแก่ท่านสุขนั้นย่อมถึงตนชั้นใดบุญนี้ก็สำเร็จแก่โยมเพราะว่าการเกิดของคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนไม่บ้าปัญญาอ่อนบางคนก็สติดีมาจากบุพกรรมที่ทำเอาไว้ฉะนั้นเราเป็นโอกาสดีที่มาสั่งสมบุญคือไหว้พระสวดมนต์มาไหว้พระให้อาหารปลามาทำสมาธิในอุโบสถ ฉะนั้นเรามีโอกาสน้อยต้องทำอยู่กับงานเราว่างานเราก็มาทำบุญสั่งสมบารมีของเราฉะนั้นบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายคนเราเกิดมาพุทธเจ้าตรัสว่าบุญญานิปรโลกัตเมงบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกฉะนั้นเราได้ทำเอาไว้มันก็จะเป็นบุญแต่แหละคนเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะบุพกรรมพุทธเจ้าว่ากรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฉะนั้นการที่เราได้มาทำบุญแล้วจิตใจเราก็ผ่องใสจิตใจมีเมตตาจิตใจนี้ที่เสียสละนั้นก็จะเป็นบุญเพราะว่าบางทีเขาก็โจมตีว่าไปไหว้พระทำไมไหว้แล้วได้อะไรนะแต่จิตใจเราไหว้พระเราก็รู้ซึ้งตั้งนโมจิตใจน้อมหาพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางบอกทางให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนเช่นศีล5เส้นปานาติบาตโยมเข้าวัดโยมก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมาให้ทานทานนั่นคือทานบารมีบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมายากจนข้นแค้นนะไม่มีจะกินมาจากบุพกรรมในธรรมใน

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยแผ่ทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนกุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอา ชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
10: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อย

น้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วยังต้องห่วงเรื่องจ่ายเบี้ยประกันอีกหรือเปล่าข่าวดีครับคปภ.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยทั้งผ่อนผันการจ่ายเบี้ยประกันขยายเวลาต่ออายุกรมธรรม์และดูแลความคุ้มครองตามเงื่อนไขใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรีบติดต่อบริษัทประกันของตัวเองเช็คสิทธิช่วยเหลือกันได้เลยครับ

0: ในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

เพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับ

กรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceโดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนา

ผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือเวิร์ลแบงค์นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไง
มาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่ง

้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผย อีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

0: ้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
6: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับดำเนินรายการโดยผมสุรเดชเหนือชนะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศทั่วทั้งประเทศ70สถานีและทางเพจ Facebook ของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงทุ่มเทพระวรกายในฐานะแม่ของแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์กนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างครบถ้วนติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นใหญ่เท่านั้นครับแต่คือเส้นทางแห่งชีวิตของผู้คนในชุมชนศิลปาชีพโคกองจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปรียบเสมือนการถักทอสายใยของครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยจากกี่ทอผ้าในวันวานสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถักทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนเป็นการถักทอชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทย
1: ก็แม่ก็พ่อมาจะออกโรงเรียนเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นสอนพ่อหาเฮ็ดฝายคิดไปสิล่ะค่ะแม่เฮ็ดไหมนี่เนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นมีความสุขสิมั้ยค่ะเป็นบ่เบียเป็นบ่ค้านจังซี่นี่ค่ะเป็นคือว่าเฮาได้อยู่ได้กินนอนตัวนี้ส่งโรงเรียนหนังสือสิค่ะมีแต่ไหมมีรายได้ขึ้นมาได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องได้ใส่น้ําแม่ค่ะไหมหลวงนี่แม่ก็ให้เอามาอยู่ในกลุ่มนี่ก็แม่ก็สมาชิกพ่อน้ําเนาะส่งเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆสิมั้ยค่ะเฮาสิเอาไล่ของพระราชทานแล้วก็ไล่มีประจําอําเภอประจําจังหวัดเฮาบ่ได้เสริมเข้าไปนํากันค่ะไล่ประจําของอําเภอเฮาก็มีขอกระจอนไล่ปูโอทุ่งกระหม่อมน่ะไล่ปูนี่เพิ่นก็เน้นให้เฮ็ดมีสุกกินล่ะ
0: จากลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่หลากหลายผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2569ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในทุกชุมชนความเข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลบ้านของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐผู้นำชุมชนครอบครัวและประชาชนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนรวมถึงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นพลังในการดูแลชุมชนเงินพระราชทานขวัญถุงที่ได้รับในครั้งนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์แต่คือทุนแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองภารกิจสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่การเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนการดูแลคนในครอบครัวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพราะการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนให้ภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่แต่ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและช่วงเวลาสำคัญในพิธีในครั้งนี้คือการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามจากจุดเริ่มต้นที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งได้เดินทางกลับไปสู่ชุมชนเพื่อเปลี่ยนทุนให้เป็นพลังเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นการลงมือทำและเปลี่ยนพลังของคนในชุมชนให้กลายเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแต่คือการสานต่อแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยพลังของประชาชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวมหาสารคามได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเงินพระราชทานขวัญถุง1กองทุนสู่พลังของคนทั้งชุมชนจากความร่วมมือของคนในพื้นที่สู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและเยาวชนและจาก27กองทุนในครั้งนี้สู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกันป้องกันยาเสพติดและร่วมกันสร้างมหาสารคามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนช่วงของข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนด้วยกันติดตามได้ในช่วงข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ได้ครับ
4: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนดังนี้ริ้วที่1สีเหลืองเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตรสำลำคาญออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาพิลมแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับพายกริ้วที่2สีแดงเริ่มจากบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระมหาพิชัยราชรถณท้องสนามหลวงริ้วที่3สีม่วงเริ่มจากหน้าพระเมรุมาตรเวียนรอบพระเมรุมาตรยกพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาค

0: าวันถัดไปริ้วที่4สีเขียวเริ่มจากพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทริ้วขบวนที่5สีขาวเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทริ้วขบวนที่6สีฟ้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดที่กำหนดตามพระราชพิธีโดยทหารม้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลฉัตรพงษ์ไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญผลิตรายการวันนี้ผมสุรเดชนิชนะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงได้เริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจันนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
10: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงวิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นภศรแก้วคำรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
11: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้ว ยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
12: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: ทุกเช้าที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
2: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยก

0: ไลฟ์ของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

ที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

าเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงคลิปตาเดียวก็อาจฆ่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญของชาติไทยเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นวันที่คนไทยทั่วโลกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งหลังได้ฟังประกาศสำนักพระราชวังในเวลาหัวค่ำว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 นาทีณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่89ทรงครองพระราชสมบัติได้70ปีดังนั้นวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในพุทธศักราช2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำริประธานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566คำว่านวมินทรมหาราชเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์องค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยเมื่อวันนี้เวียนมาครบรอบอีกครั้งเหล่าปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด

ังคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยมีงานสำคัญระดับโลกงานหนึ่งนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ The Annual Meeting of IMF and the World Bank Group 2026วันนี้ก็จะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้ค่ะงานนี้ถือเป็นการเปิดประตูประเทศไทยต้อนรับเวทีการเงินระดับโลก IMF World Bank Group 2026เมื่อเข็มนาฬิกาเคลื่อนเข้าสู่ช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สายตาของผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์และผู้นำความคิดจากทั่วโลกกว่า 15,000 ชีวิตจาก191ประเทศจะจับจ้องมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อถ่ายทอดศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกประเทศไทยได้เนรมิตพื้นที่นิทรรศการภายใต้กรอบแนวคิด3มิติแห่งการพัฒนาได้แก่มิติที่1ผลงานและนวัตกรรมที่ประเทศไทยทำสำเร็จแล้วมิติที่2ผลลัพธ์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมิติที่3การเตรียมความพร้อมในการยกระดับและต่อยอดสู่อนาคตอย่างยั่งยืนโดยแบ่งเป็น2โซนคือโซน Thailand Pavilion และ Royal Pavilion โดยในโซน Thailand Pavilion จะจัดแสดงนิทรรศการเพื่อโชว์ความก้าวหน้าของไทยในมิติต่างๆเช่นนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน3โซนหลักโซนที่1จะแสดงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เชื่อมโอกาสให้ทุกคนสะท้อนเบื้องหลังความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทยที่ช่วยลดต้นทุนและสร้างความเท่าเทียมทางการเงินนำเสนอภาพชีวิตจริงของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านอินเตอร์แอคทีฟทัชสกรีนและคลิปมัลติมีเดียสะท้อนข้อจำกัดด้านต้นทุนทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุนภาพยนตร์สั้น5นาทีสะท้อนมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติบนรถตุ๊กๆที่สัมผัสระบบพร้อมเพย์ไทย QR และ Cross Border Payment แล้วก็มีการสแกนดูเส้นทางการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลของไทยตั้งแต่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งพร้อมเพย์จนถึงโปรเจกต์เนสัตโทเคนิเซชันและ DLT รวมถึงมาตรการภาครัฐเช่นชิมช็อปใช้และคนละครึ่งทดลองนกกระซิบนวัตกรรม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับร้านค้ารายย่อยที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมประจำวันเป็นคำแนะนำทางธุรกิจภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเกมอินเตอร์แอคทีฟอารีสกอร์จำลองการประเมินสินเชื่อจากข้อมูลทางเลือกบน iPad ช่วยให้ผู้ไม่มีเอกสารรายได้ทางการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในโซนที่2นะคะชวนสัมผัสเส้นทางจากความเสี่ยงด้านภูมิอากาศสู่พลังของชุมชนไทยนำเสนอการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีธรรมชาติและพลังชุมชนเพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะจัดแสดงจอสัมผัสแสดงแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติรายจังหวัดและตัวอย่างการรับมือจริงเช่นการจัดการน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ประติมากรรมผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้รูปเต่าทะเลที่มีผืนป่าบนหลังโดยศิลปินวิชุลดาสื่อถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนและความเชื่อมโยงของป่าและทะเลห้อง Immersive 360ไฮไลท์ที่สัมผัสจริงห้อง LED โค้งพร้อมกระจกเงาลมและกลิ่นสัมผัสพาท่องเที่ยว4แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนได้แก่เกาะเต่า Ocean of Light นะคะเกาะลันตา Return Homes Restore Life อุทยานหลวงราชพฤกษ์ธรรมชาติสู่เน็ตซีโร่และชุมชนนาเกลือพัทยาโดยจะแสดงรอบละ3นาทีรองรับรอบละ15คนคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนและเมืองคาร์บอนต่ำ
นำเสนอกรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางจังหวัดเพชรบุรีและป่าชุมชนแม่โป่งบ้านต้นพึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมโมเดลจำลองแนวคิด4 meter to market เปลี่ยนการลดคาร์บอนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจโซนที่3เปิดมุมมองสุขภาพไทยจากการเข้าถึงบริการสู่การมีสุขภาพดีตลอดช่วงชีวิตนำเสนอระบบสาธารณสุขการป้องกันโรคภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมอาหารและการแพทย์แม่นยำเพื่อสุขภาวะที่ยืนยาวก็จะแสดงระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านำเสนอแนวคิด Longevity Begins with Assets การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือนแสดงภาพจำลองการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19และกรณีศึกษาการใช้ระบบข้อมูลเชื่อมโยงการดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านในจังหวัดลำพูนมี 3D โมเดลหรือสีดัดตนสาธิตโมเดล3มิติท่ากายบริหารแบบไทย4ท่าและการนำทรัพยากรชีวภาพเช่นข้าวมะพร้าวสมุนไพรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ความงามระดับสากลนอกจากนี้นะคะก็ยังมี9นวัตกรรมฟังชั่นแนลฟู้ดชิมนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเช่นชีสพืชงาขี้หม่อนเครื่องดื่มไข่พัมโปรตีนหอยเชอรี่และชีสวีแกนจากเมล็ดฟักทองสัมผัสเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่นยำและสำรวจแผนที่โอกาสทางเศรษฐกิจเวลเนสทั่วทุกภูมิภาคของไทยส่วนในโซนของ Royal Pavilion นะคะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowers People Building Resilience มรดกแห่งพระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า7ทศวรรษผ่าน5หลักคิดสำคัญ 1. แก้ปัญหาจากระดับพื้นที่และชุมชนมุ่งแก้ปัญหาจากฐานรากในระดับท้องถิ่นก่อนขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาระดับประเทศอย่างยั่งยืน 2. การพัฒนาโดยมีประชาชนเป็น

การพัฒนาที่ยั่งยืนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจการรับมือและบริหารจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการความเสี่ยงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group 2026ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีหารือทางเศรษฐกิจระดับสากลแต่ยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลกอย่างภาคภูมิ

ช่วงเวลา1สัปดาห์ของโอลิมปิกการเงินโลก IMF World Bank 2026เราจะเกาะติดไฮไลท์สำคัญรายวันที่ทั่วโลกต้องจับตาว่ามีอะไรบ้างนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกำลังเกิดขึ้นณกรุงเทพมหานครในวันที่12ถึง18ตุลาคม2026ภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ประเทศไทยภายใต้ขอบฟ้าใหม่เสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคตนี่ไม่ใช่เพียงบทบาทการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจการเงินนักลงทุนและสถาบันระดับโลกเพื่อจัดงานให้สำเร็จลุล่วงเท่านั้นแต่คือโอกาสทองในการเปลี่ยนสายตาเงินทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากทั่วโลกให้กลายเป็นงานทักษะรายได้และขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่คงอยู่กับคนไทยอย่างแท้จริงวันที่12ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกาจะเป็นกิจกรรม World Bank Flagship Event Small AI Big Jobs ภาพรวมเน้นประเด็นการใช้ AI ที่ต้องไม่สร้างมูลค่าแค่ในศูนย์ข้อมูลหรือบริษัทใหญ่แต่ต้องกระจายการสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและยกระดับรายได้ของคนไทยผ่านกรอบแนวคิด All in AIก็คือสร้างขีดความสามารถห่วงโซ่ AI ตั้งแต่ Data Center จนถึง R&D AI in All ใช้ AI ขนาดเล็กยกระดับผลิตภาพในภาคการผลิตเกษตรสุขภาพท่องเที่ยวการเงินโลจิสติกและ SME แล้วก็เป็น AI for All ใช้ข้อมูลและ Digital Public Infrastructure ช่วยกลุ่มปรับตัวช้าเร่ง Reskilling Job Matching และสินเชื่อในช่วงบ่ายนะคะของวันที่12ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีเปิด Thailand Pavilion และ Royal Pavilion พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion โดยชู Royal Pavilion เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า7ทศวรรษเพื่อนำเสนอเป็นบทเรียนการพัฒนาคนชุมชนและแนวคิดความพอเพียงนิทรรศการนี้ถูกเชื่อมโยงกับเรื่อง Digital Public Infrastructure Climate Resilience Longevity Economyรวมถึงการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านสินค้าชุมชนผ้าไทยอาหารและวัฒนธรรมสู่สายตาผู้นำระดับโลกวันที่13ตุลาคม2569เวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีมีเวทีเสวนาของประเทศไทยที่จะนำเสนอผลกระทบจาก Geo-Economic Fragmentation ทางด้านการค้าเงินลงทุนระยะสั้นและการย้ายฐาน FDIพร้อมเสนอให้ไทยทำหน้าที่เป็นทัสคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมตลาดทุนเทคโนโลยีและคนร่วมกับกรอบ STI และในช่วงเวลาต่อกันนะคะของวันที่13ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาก็จะมีเวทีสัมมนาBangkok 1991ถึง2026จะเปรียบเทียบ Investment Moment ระหว่างปี2534 Take Off ครั้งแรกกับปี2569 Take Off ครั้งที่2ซึ่งไทยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้การเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมทักษะแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานจำนวนมากเพราะโจ

ในวันนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงไทยไม่สามารถพึ่งพาแรงงานมากๆได้อีกต่อไปเนื่องด้วยโครงสร้างสังคมสูงวัยช่วงครึ่งหลังสัปดาห์ของการประชุมระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2569การประชุมจะเข้าสู่ช่วงที่มีการประชุมหลายระดับพร้อมกันทั้งเวที IMF World Bank การประชุมรัฐมนตรีการหารือทวิภาคีนักลงทุนสถาบันจัดอันดับและกิจกรรมเจ้าภาพก่อนที่จะมีพิธีเพนเนลลี่และต่อยอดผลการประชุมไปสู่แบงคอกไดอะล็อกวันที่14ตุลาคม2569เวลา 12:30 นาทีเปิดตัวพิมพ์เขียวกรุงเทพแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งไทยผลักดันในวาระการบริหารทางการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเพื่อสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในการป้องกันมิจฉาชีพและการฉ้อโกงออนไลน์วันที่15ตุลาคม2569เวลา 15:30 นาทีเป็นเวทีนโยบายหลักของ IMF และ World Bank เวทีอภิปรายระดับโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลังในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตทั้งหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงจาก AI เวทีนี้มีคริสตาลีน่ากิออร์กิเอวากรรมการจัดการ IMF และดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมอภิปรายและในช่วงเย็นของวันที่15ตุลาคม2569เวลา 17:45 นาทีนะคะจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและใช้ซอฟต์พาวเวอร์ชูภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะการแสดงมวยไทยวันที่16ตุลาคม2569เวลา 8:30 นาทีเป็นจุดสูงสุดของการประชุมประจำปีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานร่วมกับผู้นำ IMF และ World Bank เพื่อสื่อสารวาระและทิศทางเศรษฐกิจหลักต่อประชาคมโลกวันที่16วันเดียวกันนะคะเวลา 15:00 นกิจกรรมหลักของกระทรวงการคลังไทยเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน17ตุลาคม2569Bangkok Dialog Note เวลา 14:00 น.ดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอบทสรุปที่ไทยนำเสนอต่อเวทีโลกตลอด1สัปดาห์ในกรุงเทพโอกาสในการฉายภาพยุทธศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกและรักษาโมเมนตัมหลังจากการประชุมจบลงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะไม่ถูกวัดเพียงแต่ความเรียบร้อยของการจัดงานหรือตัวเลขเงินลงทุนที่ประกาศบนโต๊ะเจรจาเป้าหมายสูงสุดของการประชุม IMF World Bank 2026จึงเป็นการเปลี่ยนข้อตกลงและแรงขับเคลื่อนระดับโลกให้กลายเป็นงานที่ดีขึ้นรายได้ที่สูงขึ้นทักษะใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจที่กระจายสู่คนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ี้ก็จะเป็นข้อควรรู้สำหรับประชาชนในช่วงจัดประชุม IMF World Bank 2026นะคะก็สำหรับผู้ที่จะเข้ากรุงเทพในช่วงสัปดาห์นี้ข้อมูลทั่วไปงานประชุมมีชื่อว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สถานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลงดบริการรับส่งสินค้างดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารตลอดช่วงเวลาดังกล่าวการเปิดบริการปกติจะกลับมาเปิดบริการในวันที่19ตุลาคม2569บริเวณสวนเบญจกิติที่อยู่โดยรอบนะคะเปิดให้บริการตามปกติประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจวิ่งและออกกำลังกายได้ตามเวลาปกติก็คือ4นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาปิดทางเชื่อมต่อชั่วคราวงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569จุดเข้าออกที่แนะนำนะคะขอความร่วมมือประชาชนใช้ประตูเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนการจัดการจราจรนะคะเส้นทางการจราจรที่อาจจะมีปริมาณรถหนาแน่นได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางตัดผ่านหรือทางทะลุเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกและเส้นทางตัดจากทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การจัดระบบจราจรพิเศษแยกการเดินทางตามประเภทผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น VVIP VIP รถชัตเทิลบัสและผู้เข้าร่วมทั่วไปเพื่อความยืดหยุ่นและความเป็นระเบียบจัดบริการรถชัตเทิลบัสสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยจะใช้เส้นทางหลักถนนรัชดาภิเษกเข้าพื้นที่ทางเกต2โดยมีพื้นที่ดรอปออฟและจุดจอดแยกประเภทรถชัดเจนจัดกำลังตำรวจจราจรประจำตามโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะบริเวณจุดคอขวดและจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางควบคุมการเข้าออกและคัดกรองอย่างเข้มงวดบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า MRT พื้นที่ริมน้ำทางเชื่อมสวนเบญจกิติและประตูยานพาหนะทุกจุดวันหยุดราชการกรณีพิเศษและแนวทาง Work From Home ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตรการ Work From Home ภาครัฐรัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่รวม3วันได้แก่วันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569แนวทางสำหรับภาคส่วนอื่นขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะในพื้นที่โดยรอบศูนย์สิริกิติ์พิจารณาดำเนินมาตรการ Work From Home หรือปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวข้อแนะนำสำหรับประชาชนวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าหรือศึกษาเส้นทางเลี่ยงใช้ระบบขนส่งสาธารณะแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจให้แก่ประเทศไทยการประชุมครั้งนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนและประชาชนที่เดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งดร.เอกนิติคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาคท่องเที่ยวภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันที 1,000 ถึง 2,200 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศในด้านต่างๆเพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีข้อดีทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งมาตรฐานการบริการและบุคลากรอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงความมีมิตรภาพและรอยยิ้มจากคนไทยที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติและดึงดูดนักลงทุนอีกด้วย

ช่วงท้ายนี้นะคะดิฉันอยากจะนำเสนอมุมมองของภาคเอกชนว่าเขาคิดอย่างไรกับการประชุมครั้งนี้นะคะโดยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจค่ะนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยและในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงให้เห็นความสำคัญของประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองและประชากรอีกมิติที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเรียนรู้จากผู้กำหนดนโยบายระดับโลกทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและการธนาคารตลอดจนทำความเข้าใจมุมมองผู้นำแต่ละประเทศต่ออนาคตในศตวรรษข้างหน้าและแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งนี้โอกาสจากการประชุมระหว่างประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเพียงใดขึ้นกับการนำไปปฏิบัติโดยเชื่อมกับโจทย์สำคัญของประเทศด้วยการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและสร้างโอกาสการเติบโตนางสาวคติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าต้องการให้ไทยแสดงบทบาทและพัฒนาสู่ศูนย์กลางทางการเงินภูมิภาคจากการประชุมที่มีผู้แทนหลายประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นเวทีที่ไทยสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางดำเนินงานระหว่างกันอีกทั้งภายในงานไม่ควรเป็นเพียงการประชุมหรือการรับฟังข้อมูลแต่ควรจะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละประเทศโดยเฉพาะไทยและอาเซียนดังนั้นความสำคัญของการประชุมอยู่ที่การต่อยอดความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัตินางสาวจรีพรจารุกรสกุลประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHK Corporation จำกัดมหาชนกล่าวกับกรุงเทพธุรกิจว่าการเร่งการเติบโตเศรษฐกิจไทยต้องเร่งดึงลงทุนใหม่หลังจากหลายปีที่ผ่านมาดึงลงทุนมามากซึ่งอยู่ช่วงการสร้างโรงงานเริ่มการผลิตและส่งออกสำหรับทิศทางอุตสาหกรรมใหม่ New Economy ต้องต่อยอดสู่ประชาชน SME และผู้ประกอบการโดย2ปีที่ผ่านมาดึงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ Data Centerขั้นต่อไปเป็นการต่อยอดสู่เทคโนโลยี AI การประยุกต์ในธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของ AI นอกจากนี้เสนอให้ภาครัฐปรับปรุงตัวชี้วัดอุตสาหกรรมให้สะท้อนความเป็นจริงของอุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าชิปและเซมิคอนดักเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งหากปรับให้ถูกต้องจะทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้นและวางแผนปรับตัวได้เร็วขึ้นนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เปิดเผยว่าหัวใจสำคัญไม่อยู่ที่ข้อเสนอบนเวทีซึ่งความท้าทายของไทยอยู่ที่การนำไปปฏิบัติจนสำเร็จนอกจากนี้แม้เวทีประชุม IMF World Bank ให้ความสำคัญอุตสาหกรรมหลักที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเทศซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักและระดับปฏิบัติการของไทยมักติดขัดหรือขับเคลื่อนไม่ได้เพราะระเบียบข้อบังคับและตัวชี้วัดของภาครัฐไม่เอื้อต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้ไทยต้องใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงนโยบายระดับสากลลงสู่การปฏิบัติจริงโดยเน้นแก้ปัญหาเชิงระบบปลดล็อกระเบียบภาครัฐและปรับใช้ KPI ให้วัดผลที่ผลกระทบเชิงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนข้อเสนอในเวทีโลกให้เป็น New Horizon ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจได้จริงนายธวัชชัยสำราญวานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าแนวทางสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยต้องมอง3ระยะก็คือ 1. ระยะสั้น 1-2 ปีเน้นการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นมูลค่าจริงโดยเร่งขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ Data Center Cloud Service พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทันที2ระยะกลาง 3-5 ปีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคตเช่นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าปิโตรเคมีคาร์บอนต่ำอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ที่ต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาด3ระยะยาว 5-10 ปีก
การยกระดับสู่นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตโดยเน้นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นก๊าซไฮโดรเจนเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าหม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิษกุลประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BAFS กล่าวว่าเป็นโอกาสฉายศักยภาพไทยท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โดยไทยและอาเซียนโดดเด่นในฐานะพันธมิตรที่เป็นกลางและต่างชาติมองเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลงทุนรวมทั้งเสนอเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ระยะถัดไป2กลุ่มคือ 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มเวลเนส Hospitality และ Sport Tourismซึ่งเป็นเอกลักษณ์และจุดแข็งที่ไทยเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานและยากที่คู่แข่งต่างชาติจะเรียนแบบ 2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยงานออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งหากนำมารวมกับเทคโนโลยี AI จะเป็นกำลังสำคัญเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนายศักดิ์ชัยพีชพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทิสโก้กล่าวว่าการกลับมาจัดประชุมในไทยอีกครั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับ35ปีก่อนทั้งนี้การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมและการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนประเทศตลอดจนการเชิญภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนสิ่งสำคัญคือการสร้าง conductivity และ networking ให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลจากต่างประเทศเพื่อให้การพบปะในช่วงการประชุมสามารถต่อยอดไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดร.รักวรกิจโพคาธรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวว่าการร่วมเวทีนานาชาติเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของไทยเพื่อดึงความสนใจจากนานาประเทศกลับมาไทยอีกครั้งโดยไทยพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและทุนมนุษย์รวมทั้งการประชุม IMF World Bank เป็นโอกาสผลักดันให้ไทยกลับมามีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกอีกครั้งโดยเฉพาะบทบาทไทยที่เคยเป็นผู้นำในอาเซียนซึ่งเป็นจังหวะสำคัญที่ไทยใช้เวทีระดับนานาชาติแสดงศักยภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจเจว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวชวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Softground Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองพลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยมั้ยมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2519ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชร

0: เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
0: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
3: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีน

0: ระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวาดวงกีฬาครับประจำวันที่13ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับก็วันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดิจิตอลชัยโซดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้วันลงกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่บาดเจ็บนะในการแข่งขันที่ฟินแลนด์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เดิมทีนะเมรัชนกจะลงแข่งขันในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กที่โอเดนเซ่นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ซึ่งเป็นรายการใหญ่อีกรายการนึงนะครับเมนักแบดมินตันมือ5ของโลกนะครับถอนตัวนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันอาร์กติกโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500นะแพ้กับมีอาร์บิทเฟลนะมือ115ของมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะ2เกมรวดตอนนั้นมีการบาดเจ็บนะครับนะก็ทำให้ในการแข่งขันรายการนี้เมย์ถอนตัวนะครับพูดถึงรายการที่แล้วเนี่ยนะอาร์กติกโอเพ่นนะที่มีอาบิทเฟลเนี่ยที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาโพสใน Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะมีเมย์รัชกอินทนนท์เป็นไอดอลของเขานะเคยเมสเซจมาถามเมย์รัชกอินทนนท์นะครับว่าทำอย่างไรซ้อมอย่างไรมีหมุดหมายอย่างไรสมัยที่ได้เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันรวมถึงได้แชมป์โลกนะครับซ้อมอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเมสเซจมานะครับแล้วก็มีเมย์รัชนกเป็นไอดอลนะฮะแล้วคราวนี้เขาก็ได้เจอกันได้ชิงกับเมย์นะถึงแม้ว่าเขาชนะเขาชื่นชมเมย์นะครับนี่คือเขาได้พูดคุยกันและเมย์ก็ได้ไปตอบในไอจีด้วยนะครับต่างคนก็ต่างยินดีกันพอรายการนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะก็มีการบาดเจ็บขอให้กลับมาไวๆนะสำหรับมีรัชนกอินทนนท์นะครับส่วนรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้2ประเภทนะครับในประเภทคู่ผสมนะก็จะเป็นทางด้านของวิวกุลุตวิทิสารซึ่งเป็นมือ1ของโลกนะครับเจอกับรามุสเกรมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเวลาในบ้านเราสักประมาณ4ทุ่มนะส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ผสมนะรอบแรกบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานซึ่งเป็นคู่มือ5ของรายการมือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของชนิดชัยเปหูกวนซุนกับลีเซอร์ซินมือ32โลกจากชนิดชัยเปและปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟรมนะเอาชนะหูกวนซุนกับลีชัยซินไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับประมาณ16นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรา2เกมรวด21-18และ21-14นะครับบาสกับเฟมจะผ่านเข้าสู่รอบ2นะเจอคู่จากมาเลเซียก็คือฮวงปังรอนกับไลปิงชิงนะครับซึ่งชนะคู่ของสเปนมานะครับ21-16และ21-18นะครับคุณผู้ฟังครับในรายการนี้เนี่ยวัดกันที่มือ1ของโลกอีกแล้วในประเภทชายนะวิลกูรูดเป็นมือ1อยู่นะถ้าเข้ารอบลึก นะเขารอบลึกไม่ได้แต่ว่าคู่แข่งขันที่ลุ้นมือหนึ่งของโลกอย่างทางด้านของโจนาธานคริสตี้นะทางด้านของอันโทเซนนะทางด้านของชิวชีเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ได้รองแชมป์ปาดประมาณนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เราก็เชียร์วิลกุลวุฒินะค่ำคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะจะเจอกับรามุสเอ็นเก้นะครับหลังจากรายการที่เดนมาร์กในรายการใหญ่หลังจากนี้ก็คือเฟรนช์โอเพ่นนี่แหละที่ฝรั่งเศสนะวอลทัวร์ซูเปอร์พันนะก็อยากให้นักกีฬาไทยแข็งแกร่งนะก็รายการนี้รายการใหญ่เหมือนกันนะครับ คุณผู้ฟังครับเรื่องของก่อนจะไปเรื่องของทัพนักกีฬาพราลิมปิกของพราเกมของเรานะที่ไปที่ไอจินาโกย่าที่เตรียมแข่งขันก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายทีมนะก็กำลังฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปเรื่องของพราทีมชาติไทยนะไปดูเรื่องของทีมจักรยานก่อนนะขออนุญาตทีมจักรยานมี2รายการซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะทีมจักรยานก็คือเรื่องของอันดับแรกก็คือ BMXนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทางด้านของโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นนะครับไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ซึ่งแข่งขันไปแล้ว4สนามนะครับนะมี4สนามที่แข่งขันนะก็มีที่จีนนะครับแล้วก็สนามที่5และ6แข่งกันที่กรุงปักกิ่งนะครับนะแล้วก็ต่อสนามที่7ที่8ที่เหอเป่ยนะครับที่เมืองฉงลี่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI กำหนดเป็นคะแนนสะสมเพื่อไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับคือทุกอย่างต้องมีการควอลิฟายต้องไปหาคะแนนสะสมนะนักกีฬาที่จะผ่านไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องมีคะแนนแรงกิ้งมีคะแนนสะสมในหลายสนามนะครับซึ่งผ่านไป4สนามนะครับก็โหผลงานของเราก็ได้คะแนนเพิ่มนะ42คะแนนจากอันดับที่24ในสนามที่7และอันดับที่26เป็นสนามที่8ของโอมพุทธภูมินาคแป้นนะที่เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามนะที่ชงลี่นะครับขณะที่โกเมศนะก็ไปเจอกับในรุ่นประชาชนนะก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะเพราะว่าโอ้เขี่ยวลากดินดังนั้นแหละทั้งญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแล้วก็มีทางยุโรปด้วยนะก็ทำให้คะแนนสะสมของโอลิมปิกเกมของเราในประเภท BMX ขณะนี้ยังอยู่ที่คะแนนรวม339คะแนนอยู่ที่22นะครับก็ทางด้านของสมาคมก็ต้องนะวางแผนกันต่อนะครับเพราะว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งในภาคเอเชียญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนที่เริ่มพัฒนานักกีฬา BMX รุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างน่าจับตามองเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการพัฒนาทีมปัจจัยการ BMX ของเราไม่ยังไม่หมดนะโอกาสที่เราจะเข้านะเราจะมีเหลือในการโควต้าการลุ้นในการไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมหลายสนามโดยเฉพาะเรื่องของในปีหน้าอย่างซีเกมที่มาเลเซียนะท่านนายกสมาคมก็คาดหวังแล้วก็การคัดเลือกโอลิมปิกเกมดองต่อเนื่องในปี2170จนถึงกลางปี2171นะซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะก่อนที่กรอบรอบเวลาในการเก็บคะแนนนะตุลาคม2570นะครับแล้วก็ประเภทลูกก็2171ภูเขาและ BMX สิ้นสุดพฤษภาคมและมิถุนายน2171นี่คือการวางแผนของสมาคมนะว่าหลักเกณฑ์ในการส่งนักกีฬาแข่งขันต่างๆเนี่ยไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็น BMX จักรยานลู่อะไรต่างๆนะต้องวางแผนกันอย่างเนิ่นๆนะครับนักกีฬาก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้ว เราจะมีแล้วเราก็จะมีโควต้าในการคัดเลือกแข่งขันนะอีกหนึ่งโควต้านะก็คือโควต้าทริปเอเชียซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BMX King Champ Asia 2027นะที่เราจะเป็นเจ้าภาพสนาม BMX สวนกีฬากำมลสนุนสุรินทรวงศ์เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครในปีหน้าเช่นเดียวกันกลางปีนะครับ 27-28 พฤษภาคมก็หวังว่านะเราจะได้โควต้าในการคว้าแชมป์เอเชียนะทั้งประชาชนชายและประชาชนหญิงเพราะว่าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพในกลางปีหน้านะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินี่นะหลังจากที่ลุ้นทั้งไปแข่งขันเพื่อดูคู่ต่อสู้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งพรุ่งนี้แข่งแล้วในการแข่งขันจักรยานลู่นะครับชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะแข่งขันกัน 14-18 ตุลาคมนักกีฬาของเราเดินทางไปแล้วนะโอ้เมื่อสัก5วันที่ผ่านมานะเดินทางไปแล้วทีเจอาจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์นะครับเดินทางไปโดยมีทางด้านของจุฬาทิพย์มณีพันธ์นะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคอยดูแลและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่ก็คืออีกรายการหนึ่งซึ่งเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะว่าการแข่งขันแทร็กเอชขออภัยนะแทร็กWorld Championship เนี่ยนะ UCI Track World Championship เนี่ยเราสามารถต่อกร กับนักกีฬาระดับโลกได้หรือไม่ฮะเยอรมันฮอลแลนด์นะฮะยุโรปเขาเก่งจริงๆนะครับรวมถึงเอเชียนะซึ่งต้องไปฟาดฟันกับทางด้านของยุโรปนะเพื่อใครจะได้แชมป์ยูทรายแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับของเรานะแข่งกับมาเลเซียแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับซาทักก็เหนื่อยพอแล้วและคราวนี้มาระดับโลกฮะระดับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องลู่จักรยานลู่เยอรมันอังกฤษเนี่ยทางด้านของฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเขาเก่งนะอ่ะจะได้เจอกันนะเดี๋ยวผลการแข่งขันจะรายงานให้ทราบนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยเวลา2เวลานะครับโค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรายการ AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไปแข่งกันที่นู่นนะสนามกีฬาชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโอ้โหทะเลสวยมากนะครับทะเลสวยมากอันนี้พังงาในตัวเมืองก็สวยนะฮะเคยไปวิ่งโอ้นะทำพุงช้างนี่จำได้แล้วนะนะสมัยกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะสวยงามมากนะลอดถ้ำพุงช้างอำเภอตะกั่วป่าก็ชายหาดสวยนะครับนะก็จะเป็นหมุดของการแข่งขันหมุดหมายสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะและการAFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับซึ่งรายการนี้นะฮะทางด้านของ AFC Beach Soccer Asian Cup นะฮะรายการนี้มีการยืนยันนะครับเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันความจุสนามนะฟุตบอลชายหาดนะครับหมื่นไม่ถึงหมื่นสิหมื่นเนี่ยฟุตบอลสนามหญ้า ฟุตบอลชายหาด 1,500 ที่นั่งนะครับเนอะ 1,500 ที่นั่งนะครับไปกันให้ทันนะนะไปชมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแข่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับแฟนฟุตบอลที่ไปชมนะก็ต้องยอมรับในมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะมีจุดคัดกรองสำคัญเนี่ยทำไมต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ที่ประเภทเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเราก็โดนปรับอีกนะครับผู้แฟนในการแข่งขันรายการนี้เมื่อปี 2023-2025 จากที่พัทยาหรือเปล่าที่โดนไป3ล้านบาทนะครับคนจุดไม่ได้โดนปรับนะฮะสมาคมโดนปรับนะฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจุดกันทำไมนะก็โดนปรับนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่สนามกกท.นะแล้วก็จะมีการตัดตัวนะให้เหลือ14คนนะโค้ชเอกเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็บอกว่าซ้อมนะก็มีความพร้อมนะนักกีฬาของเราตอนนี้ 70-80% แล้วนะครับปรับร่างกายมานะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นักกีฬาของเราก็เล่นตามแทคติกนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟิตเนสการฝึกซ้อมภาคสนามนะนักกีฬาของเราก็ พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องเจอว่าเขาเล่นอย่างไรวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากตัดตัวเหลือ14คนแล้วนะก็จะมีไปเก็บตัวที่พังงาต่อนะครับแล้วจะเหลือ12คนนะสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้นะครับ18พฤศจิกายนนัดแรกเจอกับอิรักนัด2เจอกับบาเรนนัด3เจอกับญี่ปุ่นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวฟุตซอลนะที่กองเชียร์ฟุตบอลชายหาดนะครับก็ไปกันที่สนามบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันในการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนครับ Thailand 2026นะครับนักกีฬาของเรามั่นใจเต็มที่นะครับคนที่ไปดูไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะดูทางไหนล่ะคุณณัฐนนท์ทางทูวิชั่นนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทูวิชั่นนาวนะก็ไปโหลดแอปก็เขาดูนะฮะมีให้ชมด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับส่วนฟุตบอลรายการใหญ่ของเรานะฮะชิงถ้วยพระราชทานคิงครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านของบาเรนนะบาเรนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนเนี่ยเขามีแผนนะในการเตรียมพร้อมเขาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมเยเมนแล้วก็ทีมชาติจีนมาแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องเร่งประสานงานหาทีมชาติ นะมาแข่งขันแทนนะเพื่อให้ครบ4ชาติตามรูปแบบการแข่งขันนะครับซึ่งมีไทยเป็นเจ้าภาพมีโอมานแล้วก็มีทีมทาจิกิสถานนะครับซึ่งการหาทีมที่จะสรุปเข้ามาแข่งขันรายการนี้ก็สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอยากเชิญอินโดนีเซียจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขามีเกม FIFA Day ช่วงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชกิงครับครั้งที่52นะครับแข่งขันกัน9ถึง17พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานนี้ท่านสสท่านนายกสมาคมกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาไปตรวจสนามนะตอนนี้สนามเนี่ย 70-80% ละนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรองรับกองเชียร์นะเรื่องของการแข่งขันรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลนะเมื่อวานนี้นะครับสนามชลบุรี FC นะที่บอกว่าทางด้านของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติกับโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยบอกว่าอยากจะลาออกแล้วแต่ทางด้านของบอร์ดรอก่อนช่วยกันก่อนล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อหารือเรื่องของผลงานและทิศทางของทีมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับชลบุรีก็ประกาศว่าได้ยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็ตีครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะก็รอดูนะครับว่าชลบุรี FC นะครับก็เป็นทีมเมืองกีฬาจังหวัดกีฬานะอดีตเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งใครรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยได้คุมทีมใหญ่หลายทีมนะครับแต่บางทีก็ออกก่อนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ว่าพอแข่งไปไม่ถึงครึ่งทางนะความเป้าหมายไม่ได้เป็นอย่างจุดประสงค์เจ้าตัวประกาศขอลาออกเลยไม่ว่าจะเคยอยู่การท่าเรืออยู่เมืองทองนี่นะรังสรรค์เนี่ยผมจำได้นะมาอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่กับโปลิเทโรด้วยป่ะไม่แน่ใจนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเคยอยู่ทีมหลายทีมนะครับส่วนฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีคู่หนึ่งนะโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะชนะ2นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีเนี่ยก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตนักเตะดังนะครับทีมชาติอังกฤษก็คุมทีมนะครับได้ประตูจากแจ็ครูโดนี่นะครับเซติกี้เชอริฟนะ2-0นิวคาสเซิลตีไข่แตกได้จากสเวนบอสมันนาทีที่70แต่ว่าเฮสกีซิมกับสตีเฟนมาฟูนียิงประตูให้กับทางด้านของโคเวนทรีชนะไป4-1ครับช้างกระทืบโรงยิ้มรับ3แต้มนะชนะ2นัดรวดแล้วนะมี6คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่14ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ที่11มี8คะแนนนะครับนี่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงฟุตบอลในไทยวันนี้นะก็จะมีบุรีรัมย์ลงแข่งขันด้วยนะ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งบุรีรัมย์จะลงแข่งขันในนามของที่ในนามชาติไทยด้วยนะประเทศไทยนะก็ส่งบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับนี่นะฮะลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตลงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้เจอกับปักกิ่งกวนนะครับ0-0กันอยู่นะบุรีรัมย์นะเจอกับปักกิ่งกวนนะคู่อื่นๆก็เป็นโปฮังสเตลเลอร์กับยาโฮดารุณทักษิณเนี่ยยาโฮนำอยู่2-0นะครับราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตสังหะนะครับแล้วก็โดนเขานำ1-0นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับนาตานันของฮานาซิติเซ่นนะครับ1-1 นะครับแล้วก็กัมบะโอซาก้าบุกไปชนะนิวคาสเซิล 7FC 3-1นะฮะแล้วจะมีทงอันฮานอยเจอกับคาชิมาเอดเลอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในโซนภาคเอเชียตะวันออกนะจะแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการแข่งขันในโซนของทางเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอันเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอันซาร์ดอันอิหร่านอันเอทิฮัดนะลงแข่งขันรวมถึงอันอาลีด้วยนะครับค่อยแจ้งให้ทราบกันนะครับนี่คือฟุตบอลถ้วยของฟุตบอลถ้วยของเอเชียถ้วยใบใหญ่นะครับวันนี้บุรีรัมย์บีลีก2ลงแข่งขันด้วยนะไม่ใช่เมืองทองนะครับเมืองทองเจอกับแพร่ตามหลังอยู่0-1นะพลังการกับริเทโรยัง0-0อยู่นะนครราชสีมานำเมืองเลยอยู่2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะมาแจ้งให้ทราบย้อนกลับไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับนะหลายลีกไม่ได้แจ้งนะบาร์ซ่าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยชนะเหนือเกตาเฟ่3-0นะคว้าชัยชนะ8นัดรวดนะมี24คะแนนอันโทนี่กอร์ดอนนะครับยิงประตู แรกได้แล้วให้กับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนานะครับเอลูนกาเบียนเอซุสนะครับแล้วก็ชูกุนเต้นะครับ3ประตูนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะนะครับนัดต่อไปก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้บาร์ซ่าน่าจะไปเยือนกาลาตาสรายนะครับส่วนเกตาเฟ่เจอกับยูนิเวอร์ไคโอวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันที่กอร์ดอนหลังจากที่แอสซิสต์ไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับยังไม่ยิงประตูเลยนะนัดที่แล้วก็ยิงประตูให้กับทางด้านของบาร์ซ่าได้แล้วนะแบกความกดดันออกจากอกได้แล้วนะเพราะว่าแหมกว่าจะยิงประตูได้นะครับเนี่ยรอพอได้แล้วก็จะมาเรื่อยๆนะครับส่วนคู่แย่งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเรียลเอาชนะบียาเรียลนะ1ประตูต่อ0ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับได้3แต้มคือจับเหมือนกันนะครับประตูชัยจากเดียวมงเต้นะครับประตูแรกของเขากับทีมด้วยแต่ว่าเรอัลมาดริดเจอใบแดงนะครับวินิซิอุสจูเนียร์นะไปดึงผมคู่แข่งนะก็โดนใบแดงไปนะครับทีมของเรอัลมาดริดนะทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะมี18คะแนนนะครับส่วนบียาเรลนะตกไปอยู่ที่11นะมี8คะแนนนะครับคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะเอลเช่เสมอเซตาบิโก้นะครับเรอัลโซซิดาดชนะลาคอรุญญา 3-2 นะเรอัลเบติสเนี่ยครับชนะโอซาซูน่า 5-2 ราซึ่งซันตาแดนะครับเสมอกับบาเลนเซีย 2-2 รายโยบาเยกาโน่นะครับแพ้เสมออาร์ติกบิบาว 0-0 นะครับแล้วก็อาร์เตโกมาริดบุกไปชนะอาราเบส2ประตูต่อ1คะแนนตอนนี้บาร์ซ่าอย่างที่บอกนะครับ24อัลเลติโกมาดริด19เรอัลเบติส19แล้วก็เรอัลมาดริด18นะครับส่วนฝั่งเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับลาซิโอแหละนะครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า 3-0 นะครับแล้วก็คู่อื่นๆในลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 นะนี่คู่ที่มีแต้มนำอยู่นะครับแล้วก็โรม่าเสมอโคโมนะครับยูเวนตุสเสมอกายารีนะครับแล้วก็ฟิออเรนติน่าไปแพ้เจนัว 1-2 นะครับเอซิมิลานเสมอซาซูโอโล 1-1คะแนนตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลาน6นัดมี16คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับส่วนโรม่าเนี่ยมี14กาจารี13นะเอซิมิลาน12ยูเวนตุส11โคโม11นาโปลี10แล้วก็โฟซิโนเน่มี6มี10คะแนนนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสร้างสถิตินะฮะยิงประตูเร็วที่สุด8วินาทีลูกแรกนะครับก็เป็นบาเยิร์นแหละที่ไปเสมอเอาบวก 2-2 นะครับคือเขี่ยปั๊บคืนให้กับผู้รักษาประตูทางฝั่งบาเยิร์นนะแล้วก็รับกระชอกนะพอรับกระชอกปั๊บนะจะออกมารับแต่ว่ากองหน้าของเอาบวกนะครับมาถึงก่อนแล้วชิปข้ามศีรษะเป็นประตูไวที่สุดเร็วที่สุดของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะซึ่งคู่นี้เสมอกันไป2ประตู 2ประตูต่อ2นะครับส่วนจ่าฝูงนี่คุณผู้ฟังครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะชาเก้2ประตูต่อ1นะครับดอร์มุนเป็นไงบ้างดอร์ทมุนหาคู่ดอร์ทมุนก่อนนะบาเยิร์นเนี่ยเสมอนะแล้วก็เลวอร์คูเซ่นนะเลวอร์คูเซ่นเนี่ยไปชนะไมล์4-3นะครับชาลเก้แพ้ไฟบวก2-1 ละกันไปแล้วนะครับแล้วก็โคโลนชนะบอร์เซียเมเชอร์กราดบัต2-1แล้วก็แอบแบลซิกนะชนะไอทรัสแฟรงค์เฟิร์ต6-0นะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยไฟบวก13เท่ากับดอร์ทมุนด์13นะฮะดอร์ทมุนด์ชนะบาเยิร์นนะฮะสะดุดนะครับมี11คะแนนถ้าไปเลวอร์คูเซ่นมี10แล้วก็ไอเบลาซิกมี9นะเอาบวกมี8เวเดอร์เบรเมนมี8คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะบุรีรัมย์กับปักกิ่งกวาน FC นะจากจีนนะแข่งขันกันนะครับก็ตอนนี้ดูและเชียร์กันได้ทางช่องทางของ BG Sport นะครับก็สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะบุรีรัมย์ต้องชนะหน้านะขอแต้มให้บุรีรัมย์หน่อยนะครับเอาแต้มมาให้ได้นะครับเพราะลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะมีมิ้งไปได้ดูกันหลายคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนยูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะตราหมีครับแอตเลติโกมาดริดนะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบเกมเยือนของแมนยูแล้วมาเยือนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยซึ่งโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบก็ลุ้นกันนะฮะมีการก็บอกว่าตอนนี้ที่แมนยูฟอร์มไม่พุ่งนะเหมือนกับปลายฤดูกาลที่แล้ว พราะว่าทางด้านของบูโน่เฟอร์นันฟอร์มตกจริงหรือไม่นะนะมีนักเตะเจ็บด้วยในค่ำคืนนี้จะเจอกับอัลติโกมาดริดจะผ่านหรือเปล่านะก็แฟนแมนยูก็ทนหน่อยนะตี 2นะครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอกับลิวนะยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะงานนี้เจ้าถิ่นนะก็หวังที่จะคว้า3แต้มที่บ้านนะครับแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตี2เช่นเดียวกันนะครับถิ่นอิสตันบูลของกาลาตาซารายเนี่ยถิ่นบรรยากาศการเชียร์ต้องบอกเลยมนขลังกดดันอะไรต่างๆดูเดือดแน่นอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลน่านะก็จะไปชนะกาลาตาซารายได้นะครับออกมาในสบักสะบอมแหละนะโอ้โหกองเชียร์กดดันกันหน้าดูนะกาลาตาซารายที่อิสตันบูลนะครับหลายๆคู่นะคู่อื่นๆที่จะเป็นลองส์นะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับซาบ้าเจอสลาเวียปรากอินเตอร์มิลานเจอครับบรูคนะครับอาร์เบอร์ไลซิกเจอ PSV อาร์เฟนนะครับไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยฟอร์มสะดุดนะทั้งในฟุตบอลลีกนะครับก็จะไปเยือนไวกิ้งตี2นะครับแล้วก็บีอาร์เรียลเจอกับนาโปลีนะครับแฟนแมนยูบอกก่อนนะว่าคอบบี้ไมนูกับลุคชอเนี่ยไม่ได้ไปนะตัวเก่งของทีมเลยอ่ะนะเพิ่งมีการบาดเจ็บนะนะในการไปเยือนกับอัลเลตโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะนะครับซ้อมดูข่าววันก่อนที่แมนยูซ้อมก่อนบินไปนะฮะที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันน่ะไม่มีคอบบี้ไมนูแล้วก็ลุคชอนะอาจารย์ชอแบ็คซ้ายนะฮะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะแบ็คซ้ายก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นตัวจริงแต่ว่ามีการบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่าแมนยูเขายังมีคาร์ลอสบาเลบ้านะครับที่ย้ายมาจากไบรตันเนี่ยค่าตัว70ล้านปอนด์นั้นน่าจะลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆของแมนยูนะเฟเดริกเดกูเนี่ยนะนูแซมาสราวีนี่เจ็บหรือเปล่านะต้องดูว่าจะหายเจ็บหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบไอ้แวนลงเล่นเนี่ยแมนยูเล่นดีดีปิทูปิตาเดียโก้ดาโล่นะมีคนบอกว่าเป็นบอยว่าไม่ใช่คนนี้นะถ้าบอลถึงเท้าคลาสสิกมากนะเดียโก้ดาโล่นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งได้2แบ็กเลยนะเดียโก้ดาโล่นะครับนะนี่คือเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาคนพิการนะในมหกรรมกีฬาขออภัยนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่อาจินาโกย่านะครับซึ่งจะแข่งขันกัน18ถึง24ตุลาคมนี้นะที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอาจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเรา265คนเดินทางครบแล้วทั้ง18ชนิดกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ละสมาคมกีฬาแต่ละนักกีฬามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการซ้อมเพื่อที่จะให้เราคว้าเหรียญทองให้ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ27เหรียญทองนะครับคราวนี้ก็สร้างความหวังว่าเราจะลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับอย่างผมดูล่าสุดนะในการแข่งขันกรีฑาผัดผสม400เมตร4 คูณ 100 เมตรนะครับก็เรียกว่า Universal Mixรีเลย์นะเป็นการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าจับตามองเป็นการรวมตัวของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการในทีมเดียวนะก็อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนะซึ่งนักกีฬาของไทยจาก3สมาคมกีฬาครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะจัดทีมผลัดผสมที่เก่งที่สุดของไทยนะลงแข่งขันผลัดผสม4คูณ100เมตรชายชุดนี้ขออภัยนะ4คูณ100เมตรชุดนี้นะครับมีหญิงนะสุนิยพรถนอมวงศ์นะมาลงแข่งขันนะครับT11ราชินีลู่ดีกรี5เหรียญทองอาเซียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะ2025นะครับจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไกด์ก็คือโอมชัยวัฒน์ทองจำรูนหมาย2เนี่ยเป็นอุ้มสิริศศิราวันอินทโชตนะครับT17จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับหมาย3ฟิลอมรเทพผลปันนะครับT38ดีกรี2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมนะจากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองและพงศกรแปยอนี่แหละฮะตัวเข้าเส้นชัยเลยนะฮะวิลแชร์เรซซิ่งคลาสT53นะเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนะโอ้โหผลัด4คูณ100ปิดท้ายด้วยนะวิลแชร์เรซซิ่งเชียร์ไทยมั่นใจว่าเหรียญทองนะการส่งไม้จังหวะการได้สัญญาณน่าสนใจน่าเชียร์พรุ่งนี้ว่ากันต่อเชียร์ไทยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพระทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกปริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์

0: ราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
1: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
3: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆต่อพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
2: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีริตยาคุณสิมรายงาน
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหาไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น

0: ที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
4: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวชุติธรรมรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุษเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นละจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

มัครรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังกวีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากรุกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นกวีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกรุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้3 ทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4 สุ่ม 5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกัน2 ช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกุญเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้า2 ตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเควอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนหมากฮอตที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลูกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยกล่อมไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเต่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟ้ากระดานหมากลุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์กับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธรประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8ถึง10จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสเกลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตและพศแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพฐจะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
10: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนาริมนอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: อีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
1: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
0: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
0: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
1: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับแก้วภูมิรัตน์ค่ะสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายสำคัญเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะหรือมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราพูดถึงวันสำคัญเราอาจจะนึกถึงพิธีการการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการไปทำบุญแต่อีกหนึ่งความหมายของวันสำคัญนะคะก็ยังเป็นวันที่มีโอกาสให้เราได้หยุดคิดทบทวนน้อมนำสิ่งดีๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มีทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการส่งเสริมอาชีพการแก้ไขปัญหาดินและน้ำตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศอีกหนึ่งแนวคิดนะคะที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีแล้วก็เป็นหลักปรัชญาที่แพร่หลายก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเรานำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่การใช้จ่ายค่ะวางแผนรายรับรายจ่ายไม่สร้างภาระหนี้สินรวมทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองดูแลครอบครัวหรือแม้แต่การแบ่งปันช่วยเหลือคนรอบข้างตามที่เรามีกำลังก็เป็นการนำแนวคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กันเพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยกำลังสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีนะคะหลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี2534สำหรับครั้งนี้นะคะการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 15,000 คนจาก190กว่าประเทศทั่วโลกนะคะเป็นอีกโอกาสสำคัญที่สะท้อนบทบาทศักยภาพของคนไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินโลกพูดคำว่าเศรษฐกิจอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวของผู้แทนจากประเทศต่างๆที่กำหนดนโยบายเป็นเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนที่ไปพบกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแต่ประเด็นเศรษฐกิจที่มีการพูดคุยกันนั้นนะคะก็ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

นเองนั่นคือทักษะในการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างถูกต้องและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจได้ตลอดช่วงชีวิตความรู้ทางการเงินนะคะเป็นความรู้ที่ทำให้เราสามารถจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ต้นทุนที่ตนเองมีอยู่ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการทั้งส่วนบุคคลครอบครัวชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตเจตคติทางการเงินค่ะเป็นแรงจูงใจที่กำหนดพฤติกรรมและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทางเลือกทางการเงินค่ะและพฤติกรรมทางการเงินนะคะเป็นความเชื่อมั่นในการควบคุมความสามารถในการจัดการทางการเงินรวมถึงการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลค่ะซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับความเสี่ยงจากมิจฉาชีพและภัยจากการเงินรูปแบบต่างๆหากว่าเยาวชนสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมได้อย่างมั่นคงค่ะก็จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมการที่เด็กคนหนึ่งค่ะสามารถเรียนรู้ที่จะกำหนดค่าใช้จ่ายแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เก็บออมคิดก่อนซื้อก็จะค่อยๆสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีความรู้เรื่องการเงินไม่ได้หมายถึงการที่มีเงินมากๆหรือการลงทุนเก่งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์และไม่ปล่อยให้การตัดสินใจชั่ววูบสร้างปัญหาให้กับตนเองในระยะยาวค่ะความรู้เรื่องของเงินนะคะจึงเหมือนเป็นวัคซีนถ้ามีมาตั้งแต่เด็กก็เป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่ติดกับดักหนี้สินไม่ถูกหลอกง่ายโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เราใช้เงินผ่านมือถือลงทุนในโลกออนไลน์และมีมิจฉาชีพที่เข้าถึงได้ทุกทั่วมุมโลกการที่จะมีความฉลาดในเรื่องเงินต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเรื่องแรกคือการเข้าใจคุณค่าของเงินเงินที่อยู่ในกระเป๋ามูลค่าไม่ได้คงที่ตลอดไปเช่นเวลาที่เกิดภาวะเงินเฟ้อของแพงขึ้นเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเรื่องที่สองที่ต้องทำความเข้าใจคือการวางแผนและการจัดการเงินหัวใจสำคัญคือการทำงบประมาณทำรายรับรายจ่ายว่าเท่าไหร่แบ่งเงินสำหรับออมสำหรับเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะยาวและเรื่องที่สามที่จะต้องทำความเข้าใจคือความเสี่ยงและผลตอบแทนเพราะทุกการตัดสินใจเรื่องเงินมีความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือแอปเงินกู้นอกระบบและสุดท้ายนะคะคือการรู้จักระบบการเงินรู้ว่าธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลมีหน้าที่อะไรเพื่อที่เมื่อเกิดปัญหาเราจะปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแนะนำการวางแผนทางการเงิน5ขั้นตอนคือ1ค่ะสำรวจตนเองดูว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่อะไรจำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็น2ค่ะการจัดสรรแบ่งเงินออมก่อนใช้การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน3การจัดทำแผนการออมค่ะว่าต้องการอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่และ4การใช้จ่ายตามแผนให้ไม่เกินที่วางไว้5ค่ะการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์เพราะชีวิตไม่แน่นอนแผนการเงินต้องยืดหยุ่นได้เครื่องมือสำคัญก็คือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อที่เราจะรู้ว่าเงินของเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้างและในยุคนี้นะคะการใช้จ่ายในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการเงินรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่ต้องระวังค่ะนั่นคือการรักษาความปลอดภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือเบอร์โทรศัพท์เพราะหากหลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพอาจจะนำไปสู่การถูกแฮกบัญชีจนสูญเสียเงินได้นอกจากนี้ก็คือภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่มักใช้เทคนิคดึงดูดให้เราจ่ายเกินตัวหรือคำชวนเชื่อเรื่องการลงทุนที่ดูดีเกินจริงการการันตีผลตอบแทนสูงผิดปกติซึ่งอาจเป็นกลโกงแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกใช้เราเป็นบัญชีม้าเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายการมีสติและคิดก่อนคลิกหรือโอนจึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างสนุกและปลอดภัยตัวอย่างของภัยทางการเงินยอดฮิตที่คนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะเคยเจอคือเรื่องของแก๊ง call center ที่มีการทำงานกันเป็นทีมสุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปหาเหยื่อ

หรือใช้ข้อความอัตโนมัติแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจหรือพนักงานธนาคารหลอกให้ตกใจกลัวตื่นเต้นดีใจหรือหลอกให้เกิดความโลภจนหลงเชื่อแล้วไปทำรายการที่ตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังโอนเงินให้มิจฉาชีพดังนั้นจึงต้องระวังภัยแฝงและมีภูมิคุ้มกันต่อภัยทางการเงินบนโลกออนไลน์ค่ะเรื่องต่อมาที่สำคัญนะคะคือเรื่องของการออมเป็นการวางแผนทางการเงินที่จะต้องสร้างวินัยออมก่อนใช้เพื่อเก็บสะสมเงินเพื่อสร้างนิสัยและเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินควบคู่ไปกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการใช้เงินและสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ค่ะเป็นพื้นฐานทางการเงินที่จะทำให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินถ้ามีการปลูกฝังนิสัยวินัยทางการเงินตั้งแต่ยังเด็กและไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่หรือทำอาชีพอะไรก็จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินด้วยกันทั้งนั้นเพราะเงินมีความสำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตก็สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของการออมเป็น5เป้าหมายด้วยกันค่ะเช่นเป้าหมายที่1เงินออมเพื่อฉุกเฉินเป็นเงินออมลำดับแรกที่ทุกคนควรมีอย่างน้อย 3-6 เท่าของรายจ่ายจำเป็นในแต่ละเดือนที่สำคัญควรเก็บในบัญชีที่เบิกถอนได้ง่ายหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถถอนออกมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2. เงินออมสำหรับรายจ่ายก้อนโตหากรู้ล่วงหน้าว่าช่วงไหนจะต้องใช้เงินจำนวนมากเช่นการเก็บเงินซื้อของที่ต้องการสักหนึ่งอย่างก็ควรจะต้องมีการวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆทยอยเก็บออมเงินในทุกเดือนจนเป็นก้อนเพื่อที่จะได้ไม่กระทบภาระค่าใช้จ่ายเกินไปค่ะเป้าหมายของการออมเงินข้อต่อมาอาจจะเป็นการออมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่จะใช้จ่ายหากว่าไม่ได้ทำให้เดือดร้อนหรือว่าเป็นหนี้เป้าหมายที่4อาจจะเป็นการออมเงินเพื่อการลงทุนเป็นการออมเงินที่นำเงินไปลงทุนให้งอกเงยและสร้างความมั่นคงในระยะยาวหรือบางท่านอาจจะอยู่ในเป้าหมายที่5ค่ะออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณในวัยที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้เพิ่มเติมการเก็บเงินก้อนนี้จะทำให้มีเงินใช้ในยามเกษียณได้อย่างไม่ยากลำบากแต่แน่นอนนะคะว่ารากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งคือการปลูกฝังความฉลาดรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชนตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตที่จำเป็นค่ะซึ่งกระบวนการนี้จะต้องผ่านความร่วมมือระหว่างคุณครูผู้ปกครองในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆในครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนใช้จ่ายรวมถึงการที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการออมหรือการช่วยให้เด็กตั้งเป้าหมายเพื่อการออมค่ะจะช่วยให้เด็กๆเยาวชนในครอบครัวมีความเข้าใจคุณค่าของเงินแยกแยะได้ระหว่างความต้องการกับความจำเป็นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะความคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อหล่อหลอมวินัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่ในตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพเพราะเยาวชนที่มีความพร้อมทางการเงินก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลตนเองในการช่วยลดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะความฉลาดรู้ทางการเงินจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวและควรจะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนของเราได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ในวัยนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของการเงินเราก็ยังมีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: านออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่ออยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมาในช่วงของรายการสาระสารพันช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนตุลาคมมาฝากกันนั่นคือวันออกพรรษาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปทำบุญไปเข้าวัดฟังธรรมหรือไปร่วมการสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะสำหรับปีนี้นะคะวันออกพรรษาตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติไทยค่ะวันออกพรรษายังเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าวันมหาปวารณาเพราะเป็นวันที่พระสงฆ์ประกอบสังฆกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยอาศัยความปรารถนาดีและความตั้งใจที่จะช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติตนเป็นหลักแนวคิดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ายังเป็นข้อคิดที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวได้ด้วยเราอาจจะรู้สึกนะคะว่าทุกคนก็คงจะมีข้อบกพร่องที่มองไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างอาจจะสังเกตเห็นหากว่าเรารับฟังคำแนะนำด้วยใจที่เปิดกว้างก็ช่วยให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้นและเป็นการปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าการตักเตือนกันก็ควรทำด้วยความสุภาพมีเหตุผลมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และเป็นความปรารถนาดีไม่ใช่การตำหนิเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าเสียใจขณะเดียวกันค่ะผู้รับฟังก็ควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคำพูดแต่การได้เปิดใจรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองได้พิจารณาข้อที่ตนควรแก้ไขก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดค่ะที่เราจะนำมาทบทวนตนเองได้และช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสำหรับในช่วงออกพรรษานะคะประเพณีที่เราคุ้นเคยกันก็คือการตักบาตรเทโวประเพณีนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติที่กล่าวถึงการเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามพุทธประวัตินะคะพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเหล่าเทวดาตลอดช่วงเข้าพรรษาเมื่อถึงวันออกพรรษาจึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์เป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวค่ะตักบาตรเทโวหรือเทโวโรหณะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสไปตักบาตรเพื่อรับเสด็จพระพุทธองค์จนเป็นประเพณีตักบาตรเทโวที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนถึงทุกวันนี้โดยปัจจุบันนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าหลังจากที่ออกพรรษาพระภิกษุสามเณรจะทำวัดในพระอุโบสถพอพระอาทิตย์ขึ้นชาวพุทธก็จะใส่บาตรด้วยอาหารอีกประเพณีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเทศมหาชาติหลังจากออกพรรษาค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทำกันหลังวันออกพรรษาพ้นหน้ากระถินไปแล้วซึ่งกระถินจะทำกัน1เดือนหลังออกพรรษาประเพณีงานเทศมหาชาติค่ะอาจจะทำในวันขึ้น8ค่ำกลางเดือน12หรือว่าในวัน8ค่ำเป็นช่วงที่น้ำเริ่มลดข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์จึงมีความพร้อมใจกันทำบุญและจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้นะคะประเพณีวันออกพรรษาในแต่ละภาคก็มีประเพณีที่ต่างกันด้วยค่ะวันออกพรรษาภาคกลางนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครปฐมก็จะมีการรวมตัวกันที่องค์พระปฐมเจดีย์เพื่อใส่บาตรหรือที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็มีประเพณีที่พระภิกษุจะเดินลงมาจากเขารับบิณฑบาตจากชาวบ้าน หรือในทางภาคใต้นะคะก็จะมีประเพณีชักพระหรือลากพระซึ่งก็ถือว่าเป็นงานบุญสำคัญที่มีทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ผู้คนร่วมกันสืบสานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาในแต่ละภาคจะมีความหลากหลายทั้งการทำบุญการฟังธรรมหรือกิจกรรมต่างๆนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายกิจกรรมมีจุดร่วมกันอยู่ที่การทำความดีและการสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับคุณผู้ฟังที่วางแผนการเดินทางไปร่วมงานบุญในช่วงปลายเดือนก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางตรวจสอบเวลาสถานที่รวมถึงสภาพอากาศด้วยนะคะเพื่อให้เดินทางไปร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้นะคะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับช่วงเวลาของการพักผ่อนและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะพบกันใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและน้ำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และส่งพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเซลานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรและคุณชวลีขับร้องค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงขับร้องคู่ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขอมาบันทึกเสียงนะคะสองเพลงจบไปแล้วคือสวนรักและร่วมรักเพลงคู่ต่อไปที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงค่ะต่อได้ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของอิงอ่อนทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรี

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

พลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเข็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมโนตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกา ันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น. ครับ

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อด้วยเพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีหลวจิตวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

พลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงแรกเธองามกว่าจันทร์ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและชาวแคล้วคล่องต่อด้วยกลับมาเถิดดวงใจผลงานของปอชื่นประโยชน์เช่นเดียวกันและเพลงที่3ริมฝั่งตานีคุณสมยศและคุณสมจิตขับร้องคู่กันค่ะคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

ังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีๆผมก็เขียนฟรีๆบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มๆบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอารัมภีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อด้วยน้ำยังพึ่งเรือและดาวไถ

ช่วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวนิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนพิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงโดยวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอในวันนี้เรื่องของการตั้งปณิธานก่อนที่เราจะไปพูดถึงหัวข้อเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสักประมาณ10นาทีเราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดสติคือความระลึกได้เมื่อเรามีสติความระลึกได้แล้วในช่องทางใจของเราจะมีการแยกแยะจัดระเบียบให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันออกไปอ่อนกำลังลงให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตใจของเรามีกำลังเพิ่มขึ้นตั้งไว้จิตเราก็จะเป็นสมาธิได้เราเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจท่านผู้ฟังให้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งสัมผัสรับรู้ถึงจุดไหนเอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมาทำอะไรเอาจิตมาจ่อตรงนั้นเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นเอาจิตมาสนใจใส่ใจสังเกตดูนะที่ตรงนั้นในขณะที่เราสังเกตดูใส่ใจกำหนดสอดส่องอยู่นั้นจิตที่เราดูเนี่ยนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี้หรืออาจจะได้กลิ่นแต่มีคนทำกับข้าวแต่มีของหอมของเหม็นเป็นกลิ่นผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความร้อนความหนาวแต่อยู่ในห้องแอร์หรือเดินทางอยู่ทั้งร้อนและเย็นเราจะรับรู้ได้ด้วยสัมผัสเหล่านั้นก็ผ่านมารับรู้ได้ขณะที่ก็หายใจอยู่นั่นแหละลมหายใจตอนนี้ทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงๆหรือค่อยๆแล้วให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ช้าหรือเร็วสั้นหรือยาวถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นแต่ให้เป็นธรรมชาติตามที่ร่างกายเขาจะปรับให้สมดุลถ้าออกกำลังกายอยู่เดินอยู่มันอาจจะเร็วหน่อยแต่นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรมันก็ช้าๆเบาๆหน่อยพอเราทำให้เป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องบังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าจะต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้อันนี้เราไม่ต้องบังคับให้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะมีความคิดเราก็แค่สังเกตดูลมความคิดใช่ไหมมันเป็นธรรมารมธรรมารมอยู่ในช่องทางใจมันก็เหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินจากช่องทางหูเหมือนกับความรู้สึกร้อนหรือเย็นที่ท่านผู้ฟังได้สัมผัสจากช่องทางกายหรือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นที่ดมฟังได้ดมจากช่องทางจมูกเรารับรู้ไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ลืมลมมีความคิดได้โดยที่ไม่ต้องลืมลมยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็มีความคิดได้รู้ลมหายใจอยู่ก็ได้ยินเสียงกับพระเจ้าได้รู้ลมหายใจอยู่ก็มีความรู้สึกร้อนเย็นต่างๆได้การรู้ได้เนี่ยนี่คือเรามีสติอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมจิตสตินะให้ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างอื่นมันผ่านมาไปไปเสียงบ้างความคิดบ้างมาเดี๋ยวไปจึงอยู่ตรงฝั่งแม้สติคือการระลึกถึงลมเนี่ยมันก็มาไปนะสติคือความระลึกได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็หายใจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่บางทีหายใจทิ้งเฉยๆไม่มีสติตอนนี้เรามาระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติ
เราสติก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่เดี๋ยวลืมลืมไปไหนลืมไปตามความคิดบ้างลืมไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างเอาลืมสติก็หายไปสติเองก็มาไปเหมือนกันน่ะในที่นี้เราพยายามตั้งสติขึ้นไงการพยายามนั้นคือความเพียรพยายามให้กุศลธรรมคือสติใจที่มันไม่มีให้มันมีมาพยายามที่จะทำความเพลินไปตามเสียงตามภาพความคิดให้มันหายไปการพยายามอกุศลคือความเพลินให้ลดลงความพยายามคือกุศลคือสติให้มากขึ้นการกระทำตรงนี้เรียกความเพียรความเพียรที่เราตั้งไว้ในการเจริญสตินั่นคืออานาปานสติทีนี้พอเราตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจิตที่มานึกถึงลมนั่นคือสติตั้งไว้แล้วเกิดขึ้นแล้วสติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตตั้งฝังจะรักษายังไงรักษาให้จิตนั้นไม่ไปเพลินเพราะความเพลินกับสติมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตมีความเพลินไปในเสียงในภาพมันก็จะเผลอสติถ้าจิตมีสติมันก็จะไม่เพลินเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดนึกเรารู้ความคิดนึกได้เนี่ยแล้วเราก็ไม่ลืมลมจิตเราก็มีสติอยู่มันจะทำให้จิตของเราทั้งฝังมันแยกออกจากความคิดนึกนั้นๆที่มันไปรวมกันเนี่ยเพราะเพลินไงเพลินเผลอรวมกันไปแต่พอมีสติปุ๊บมันแยกออกแยกออกเพราะไม่เพลินเดี๋ยวไม่เพลินเพราะอะไรนะไม่เผลอไงไม่เพลินไม่เผลอทำไมนะก็ไม่ลืมลมไงเพราะคุณไม่ลืมลมคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอจิตก็ไม่ไปเกลือกกลัวกับความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นซึ่งความคิดเสียงภาพใดๆก็ตามดูฟังมันมีอารมณ์ติดมาด้วยกันกับสิ่งนั้นเสมอเช่นเสียงนี้ให้เราพอใจความคิดนี้ให้เราไม่พอใจกลิ่นนี้ให้เราชอบใจสัมผัสนี้ให้เราโกรธเกลียดไม่พอใจอารมณ์มันจะมากับสัมผัสนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นความคิดถ้าเราไปเกลือกกลัวเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นเอาไปตามอารมณ์เลยแต่ถ้าเราตั้งสติไว้มันก็คือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลออารมณ์มันครอบงำจิตไม่ได้ไงสติมันจึงรักษาจิตด้วยอาการอย่างนี้เพราะทำให้จิตนั้นแยกออกจากสัมผัสต่างๆพอจิตแยกออกจากสัมผัสต่างๆระงับลงเพราะไม่ไปเกลือกกลัวตามอารมณ์นั้นๆระงับลงสงบลงระงับลงสงบลงจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนะมีความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่ได้กลิ่นอยู่แต่ไม่เพลินตามสิ่งเหล่านั้นอารมณ์นั้นไปเท่านั้นเองพอมันระงับถึงขั้นหนึ่งมันจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจปราโมทย์ปีติจะเกิดขึ้นให้เรามาฟังรักษาสภาวะจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความระงับความสงบความปราบปลื้มยินดีกุศลธรรมคือสมาธินิไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเป็นแม่บทเป็นคำสอนมีการบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างไว้บทบัญญัติเหล่านั้นเราจะนำมาพูดคุยกันในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาค
ฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นกลายมาเป็นปัญญาที่รู้มากแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของปณิธานปณิธานคือความตั้งมั่นปณิธานคือการที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นอย่างเช่นหลายคนจะมีปณิธานปีใหม่ที่ว่าปีใหม่ละฉันจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้นั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นปณิธานที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในปี2570ที่จะมาถึงนี่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาของเรานี่จะได้จัดไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและเนปาลจุดหนึ่งที่เราจะไปนั่นก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งคือที่เมืองขยาตำบลโพธิเรียกว่าพุทธขยาเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยได้ตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เดินทางมาที่นั่นการที่เราจะเดินทางไปครั้งนี้ก็เหมือนกันที่ว่าเราจะนำปณิธานสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้สำเร็จแต่มันจะยังไม่เคยสำเร็จอาจจะผิดพลาดไปตั้งว่าจะทำให้ได้แต่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าการที่โพธิสัตว์ยังไม่บรรลุตั้งปณิธานว่าจะบรรลุให้ได้แล้วมาสำเร็จได้นะตรงจุดนั้นที่ใต้ต้นโพนี่ท่านทำยังไงทำยังไงถึงจะเป็นการตั้งปณิธานแล้วให้มันสำเร็จให้ได้วันนี้จึงนำหัวข้อเรื่องของปณิธานท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันโดยเราไม่ต้องไปรอปีใหม่ว่าเดี๋ยวปีใหม่จะนั่งปณิธานไม่จำเป็นท่านผู้ฟังเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังจะได้ฝึกการตั้งปณิธานด้วยเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าปณิธานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านคนหนึ่งที่ว่าโอเคฉันทำงานต่างๆทั้งงานบ้านขายของเดินทางนั่นนี่แล้วก็แต่ตั้งใจนะว่าจะสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนทุกคืนเลยนี่เป็นปณิธานอย่างหนึ่งของเธอแต่ว่ากว่าจะล้างจานเก็บบ้านรีดผ้า4 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนั่งหน้าหิ้งพระก็จะอีตีปีสู่หลับแล้วรู้ตัวก็ตื่นเช้าแล้วไก่ขันแล้วเอาปณิธานมันยังไม่สำเร็จหรือพนักงานบริษัทตั้งใจว่าจะออกกำลังกายหลังเลิกงานนี่เป็นปณิธานของฉันสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสคลับหรือจิมสถานออกกำลังกายว่ายแบบรายปีเลยจ่ายไปเลยเรียบร้อยแต่ทั้งปีเนี่ยท่านผู้ฟังไปอยู่3 ครั้งที่เหลือเนี่ยถือว่าทำบุญให้สถานออกกำลังกายไปแล้วเอาปณิธานตั้งไว้แม้แต่ยังไม่สำเร็จหรือแม่ค้าในตลาดท่านผู้ฟังก็เก็บเงินวันละ100ตั้งใจว่าอย่างนี้ตั้งปณิธานเอาไว้เดี๋ยวฉันทำมาหากินได้ฉันจะเก็บเงินวันละเท่านี้วันไหนขายดีนะดีใจจนลืมหยอดกระปุกวันไหนขายไม่ดีนะโอ้ก็ไม่มีจะหยอดบางวันต้องแอบงัดกระปุกออกมาใช้จ่ายในร้านอีกแต่มันไม่พอนี่เอา3 คนเขาตั้งปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ได้ในชีวิตของตนนะคือเรื่องดีๆแน่ละไม่ว่าจะสวดมนต์มัธยัสถ์ประหยัดเก็บเงิน
หรือว่าออกกำลังกายนะนี่เป็นปณิธานของเขาแต่ว่าทำไมมันไม่สำเร็จคือปณิธานเนี่ยบางทีมันตั้งง่ายทุกฝั่งแต่ว่ารักษายากแล้วคนที่ตั้งปณิธานอยู่ทุกปีเนี่ยปีแล้วปีเล่าก็เรื่องเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จถูกปะแต่ก็ยังดีที่ว่าใจเรายังไม่ทิ้งความดียังอยากเป็นคนดีอยู่จึงมีการคิดว่าฉันจะตั้งปณิธานจะทำยังไงให้มันสำเร็จวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรปณิธานในที่นี้มันจะแยกออกเป็นหลายส่วนธรรมะจะมีเกี่ยวข้องกันอยู่4ประการด้วยกันแล้วก็แรกคำว่าปณิธานเป็นสรรพสวลีแล้วก็มาจากคำว่าปณิธิในทางหนึ่งก็คือการตั้งใจแน่วแน่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นความปรารถนาหรือว่าการอธิษฐานซึ่งคำนี้แหละท่านผู้ฟังที่มันออกได้2แบบใช่ไหมอธิษฐานในภาษาบาลีจริงๆอ่ะที่เป็นปณิธานเนี่ยก็คือหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำให้สำเร็จนั่นคือปณิธานในความหมายหนึ่งคือขอนั่นเองปรารถนาขอแต่ว่าถ้าเรามาดูรากศัพท์นะคำว่าปณิธินี่เป็นศัพท์เดียวกันกับคำว่าปณิธานนี่แหละมีรากศัพท์แปลตรงตัวเลยท่านผู้ฟังแปลว่าการตั้งลงการวางลงซึ่งศัพท์คำนี้ปณิธิเนี่ยจะอยู่ในมงคลสูตรที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบทสวดเนี่ยในงานทำบุญบ้านงานอะไรเขาจะสวดบทนี้กันเรื่องมงคลสูตรจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมุตมังคือการตั้งตนไว้ชอบเป็นอุดมมงคลการตั้งตนไว้ตั้งตนไว้ตรงนี้แหละคือปณิธิคือปณิธานในส่วนที่เป็นคำอธิบายของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่บอกปณิธิปณิธิปณิธานตั้งไว้ไงตั้งไว้ไงเนี่ยก็คือถ้าคุณยังไม่มีศีลนะคุณตั้งตัวเองให้ได้ว่าต้องมีศีลต้องตั้งศีลขึ้นให้ได้ถ้าฉันยังไม่มีความเพียรนะในที่นี้คือแบบโอ้ยใช่ฉันอยากจะลดน้ำหนักฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นฉันอยากจะทำจิตให้เป็นสมาธิแหมอยากจะได้ใช่ไหมเอาคุณยังไม่ได้สมาธิคุณยังไม่ได้ความเพียรเอางั้นคุณพยายามทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาทำตนให้ตั้งอยู่ในศรัทธาคนที่ยังมีความตระหนี่ทำตนให้อยู่ในการให้มันก็จะเป็นเรื่องศรัทธาศีลจาคะและปัญญาการตั้งไว้ในคุณความดีที่เรายังไม่มีแล้วพยายามทำให้มันมีนี่แหละคือปณิธานปณิธานเนี่ยมันจึงเป็นการหันเข้าหาตัวเองท่านผู้ฟังไม่ได้ว่าจะให้ไว้ไปเปลี่ยนคนอื่นนะไม่ใช่ว่าฉันจะตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนคู่ครองของฉันให้เป็นคนดีขึ้นโอ้ไม่ต้องเลยท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่ว่าปณิธานเนี่ยคือเรื่องของตัวเองแต่จากกรณีเนี้ยก็คืออ่ะจะตั้งปณิธานมาฉันจะมีเมตตามีอุเบกขามากขึ้นเพื่อจะโน้มน้าวสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งของคำว่าปณิธานท่านผู้ฟังที่เมื่อสักครู่พูดไว้ว่ามันเหมือนการอธิษฐานที่จะเข้าใจเป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันขอฉันปรารถนาแต่ฉันปรารถนาว่าสิ่งนี้ต้องได้การตั้งตนไว้กับการปรารถนาไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังคือคำว่าอธิษฐานไงอธิษฐานไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าในอิทธสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จหรือได้อะไรเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยนะมันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกเนี่ยบุรังไม่มีอ๋อป่วยใช่ไหมโอเคเพียงหายขอให้หายก็หายจนใช่ไหมเพียงขอให้รวยรวยปุ๊บก็รวยทันทีจะไม่มีคนจนในโลกจะไม่มีคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลจะไม่มีคดีความในศาลก็โป้งเพียง
บึ้มหายหมดโอ้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงทุกฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆมันมีเหตุมีปัจจัยการตั้งปณิธานซึ่งจะหมายถึงการปรารถนาการขอการอ้อนวอนไม่ใช่เลยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานปณิธานอย่างนั้นไม่ใช่แต่ท่านตรัสถึงเหตุถึงปัจจัยแต่เราปรารถนาสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันจะน่าพอใจไม่ว่าจะอายุวันนะความสุขสวรรค์ยศอะไรก็ตามต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างเหตุสร้างปัจจัยไม่ใช่ด้วยเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเหตุแห่งอายุก็มีเหตุแห่งยศก็มีเหตุแห่งโภคทรัพย์ก็มีก็สร้างเหตุเหล่านั้นการตั้งปณิธานระหว่างมันจึงต้องมีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่มาด้วยปณิธานที่ดีจะไม่ได้หยุดที่คำขอโอเคฉันตั้งปณิธานว่าฉันต้องมีน้ำหนักลดลงฉันต้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มันคล้ายๆกับขอใช่ไหมล่ะเหมือนขาเดียวแต่มันต้องมีปฏิปทาคือทางปฏิบัติด้วยทางที่จะให้ไปถึงจุดที่คุณต้องการนั่นที่คุณจะตั้งไว้นั่นน่ะต้องมีทางเดินไปด้วยทางในที่นี้คือปฏิปทาตัวคือข้อปฏิบัติทางปฏิบัติจะให้ปณิธานสำเร็จต้องมีเส้นทางต้องมีทางปฏิบัติต้องมีการเดินทางทางที่จะไปให้ถึงความสำเร็จตามปณิธานที่เราตั้งไว้นั้นพระพุทธเจ้าให้เส้นทางไว้แล้วดูฟังนั่นคืออิทธิบาทนั่นเองจะเป็นหัวข้อธรรมะที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปณิธานคือเรื่องของอิทธิบาทท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะว่าความที่ธรรมะมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็จะสามารถให้เรานำไปใช้ได้นะเพราะปณิธานไม่ใช่แค่เราอ้อนวอนขอร้องใช่อยู่เราปรารถนาให้มันสำเร็จใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นคุณจะมีศรัทธาให้สำเร็จได้ทำไงคุณต้องมีทางปฏิบัติต้องมีปฏิปทาปฏิปทาเส้นทางที่วางไว้คือ

แต่สี่ข้อแค่นี้มันยังไม่ครบองค์ประกอบของการเจริญอิทธิบาทสี่การที่จะเจริญอิทธิบาทสี่คือพัฒนาอิทธิบาทสี่ให้มันต่อไปจนถึงความสำเร็จได้มันต้องมีสองส่วนเพิ่มเติมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาธิและประธานสังขารสมาธิที่เชื่อมกับฉันทะสมาธิที่เชื่อมกับวิริยะสมาธิที่เชื่อมกับจิตตสมาธิที่เชื่อมกับวิมังสาและประธานสังขารคำว่าประธานสังขารตรงนี้แหละทุกฝั่งที่จะต้องมาประกอบกับฉันทะเป็นต้นด้วยสมาธิยังไงประธานะแปลว่าความเพียรสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการตกแต่งการปรับปรุงประธานสังขารจึงเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่เป็นความเพียรคือคำว่าสังขารเนี่ยทุกฝั่งมันจะไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่มันแบบว่าร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คำว่าสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาเหมือนแม่ครัวนี่เขามีเครื่องแกงมีผักมีเนื้อมีอะไรต่างๆพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วมันไม่เป็นอาหารใช่สิเขายังไม่ปรุงไงเขาต้องมาปรุงเขาต้องมาตั้งเตาเขาต้องมาใส่วัตถุดิบเขาต้องมามีลำดับขั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมปณิธานนี่ก็เหมือนกันทั้งหมดถ้าเราตั้งใจดีแค่ไหนเจตนาเราดีเต็มที่เลยนะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งใจอย่างดีเจตนาอย่างดีแต่ถ้าไม่มีเครื่องปรุงมันก็ยังเป็นความตั้งใจดิบๆเป็นปณิธานตั้งไว้นี่มันยังไม่สุกออกมาเป็นผลได้เราจะให้ปณิธานสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเจริญอิทธิบาท4การจะเจริญอิทธิบาท4ได้คือพัฒนาเขาได้เนี่ยต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งมีปณิธานตั้งใจดีแล้วก็ต้องปรุงมันขึ้นมาปรุงในที่นี้ท่านฟังท่านอธิบายไว้ในส่วนของอิทธิบาทในหลายๆพระสูตรเลยทีเดียวที่ต้องอาศัยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาแหละมาปรุงกับเรื่องที่เราตั้งปณิธานเอาไว้ที่ทำให้สำเร็จนั้นแล้วให้ได้สมาธิให้ได้เอกคตาจิตแล้วต้องทำในลักษณะด้วยนะที่ว่าประคองไม่ให้อกุศลเกิดประคองให้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหลุดออกไปเพื่อความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรามาเฉาะรายละเอียดตรงนี้เพราะนี้จะเป็นการที่เราจะนำธรรมะจากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคการปฏิบัติได้ทุกฝั่งยกตัวอย่างเช่นว่าปณิธานที่เราตั้งไว้ทุกปีทุกปีเนี่ยที่ว่ามันแบบไม่ค่อยสำเร็จที่บานมาเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าส่วนวัตถุดิบชวนประกอบอะไรต่างๆมันไม่ครบนะแต่มันขาดแค่ว่าเครื่องปรุงหรือบางทีเขาก็ปรุงแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งมกราแล้วก็ไม่ได้ปรุงต่อความเพียรที่ทำไว้เมื่อวานเก็บค้างเก่ามันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นเรากลับมาดูตัวอย่างที่เรายกไว้ตอนต้นเช่นคุณแม่บ้านที่ตั้งใจจะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะต้องเอาฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยตั้งไม่ครบเพราะว่าถ้าสมมติเจตนาดีปรารถนาดีโอเคนี่คือมีฉันทะแล้วใช่ปะแต่ว่าไม่ได้มีวิริยะคือทำแค่วันเดียววิริยะคือต้องสวดทุกคืนเอาหน้าวันไหนเหนื่อยหน่อยก็อาจจะสั้นหน่อยวันไหนมีเวลาว่างก็เอาบทยาวหน่อยแต่เอาบทที่ชอบนั่นคือฉันทะทำต่อเนื่องทุกวันสั้นก็ตามยาวก็ตามนั่นคือวิริยะใจเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดนะไม่ไปคิดเรื่องกับข้าวพรุ่งนี้นั่นคือจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องคอยสังเกตตรวจตราว่าการทำของเราเป็นยังไงหรือบทที่เราสวดเนี่ยมันเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงบางทีช่วงเวลาอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้อาจจะมาสวดตอนเช้าหรือมาสวดตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วแต่ที่มันจะเหมาะสมต้องมาคอยตรวจดูต้องมีครบคือถ้าไม่งั้นมันจะพัฒนาให้เป็นปฏิปทาทำต่อ

ตั้งไปจนถึงจุดที่ตั้งปณิธานไว้ไม่ได้หรือพนักงานบริษัทที่ออกกำลังกายท่านผู้ฟังคุณตั้งทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมจะปรุงขึ้นให้มันถึงปณิธานตรงนั้นได้ยังไงเราต้องมีฉันทะก็ต้องหาวิธีการออกกำลังกายหรือรูปแบบที่ตัวเองชอบบางคนชอบเดินสวนสาธารณะบางคนชอบไปยิมบางคนชอบเอาท์ดอร์บางคนชอบก็แล้วแต่รูปแบบวิริยะก็ให้มันทำได้มีต่อเนื่องทุกวันทุกวันเอาวันละ10นาทีก่อนแต่วันละครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เอา10นาทีพอจิตตะนี่คือเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ว่าออกกำลังกายไปแต่ก็ถือคุยโทรศัพท์ไปด้วยตอบงานไปด้วยมันได้ไม่เต็มที่ส่วนวิมังสานี่คือการสังเกตดูว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะปรับปรุงตรงไหนได้เช่นถ้าตอนเย็นมันงานเยอะปิดประชุมบ้างอะไรบ้างก็เลื่อนมาเป็นตอนเช้าหรือหาเวลาตอนพักเที่ยงก็ต้องปรับต้องดูนี่คือวิมังสาต้องมาด้วยกันส่วนแม่ค้าที่ต้องใช้เก็บเงินทุกฝั่งก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรใช่ไหมต้องมีฉันทะมีความพอใจตรงนี้เช่นบางคนจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเพื่อการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายยามฝนตกยามเจ็บไข้วิริยะนี่ก็ใส่ทุกวันน้อยก็ตามมากก็ตามใส่ทุกวันทำก่อนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอ่ะจิตตาคือการจดไว้ว่าวันนี้หยอดไปเท่านี้วันนี้หยอดไปเท่านี้ใส่ใจอยู่กับการกระทำที่เราหยอดเก็บเงินเอาไว้วิมังสานี่คือการปรับปรุงเช่นวันนี้ขายดีวันนั้นขายไม่ดีเอ๊ะทำไมต่างกันเพราะอะไรวันที่ขายดีจะปรับยอดหรือขายไม่ดีเพราะอะไรจะหยอดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เราต้องลองปรับดูนั่นเป็นวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะต้องมีเพราะฉะนั้นเรามาสอดส่องดูปณิธานที่เราเคยตั้งเอาไว้ในปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยนะเรามาเปรียบเทียบกับไอ้ตรงจุดที่เราเคยทำมาแล้วมันสำเร็จเนี่ยท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเลยนะเช่นเราเลือกข้อหนึ่งเอ๊ถ้าเรายังไม่แบบรู้ว่ามันดีใช่ไหมปณิธานเนี่ยที่เราตั้งมาแต่ว่าแหมเรายังไม่อยากทำเราไม่อยากทำแต่คุณต้องเริ่มดิฉันตาเพราะคุณไม่มีฉันตาหรือบางคนเออเนี่ยฉันอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันได้นะฉันมีฉันตาแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำสักทีตัวนี้คือแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะต้องทำจริงแน่วแน่จริงต้องลงมือทำครั้งแรกยังอาจจะแบบว่ามีข้ออ้างมากอยู่อาจยังมีอกุศลธรรมอยู่ไงต้องมาปรับที่วิริยะต้องกำจัดอกุศลธรรมนั้นออกไปหรือถ้าทำแล้วหยุดแล้วทำแสดงว่าไม่ได้มีจิตใจจดจ่อต้องเริ่มที่จิตตะหรือถ้าทำแล้วมันยังไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องดูที่วิมังสาต้องเปลี่ยนวิธีว่ามันติดขัดตรงไหนเราเอาไอ้เจ้าอิทธิบาท4คือส่วนที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาดูตัวมาดูเปรียบเทียบกับงานที่เราเคยทำสำเร็จลองดูสิปณิธานอะไรที่เราตั้งเอาไว้แล้วมันสำเร็จขึ้นมาคุณจะต้องมีไอ้สิ่งนี้ครบแน่นอนและไอ้ที่ไม่สำเร็จนะที่เราตั้งไว้แต่เราไปไม่ถึงเนี่ยเพราะปฏิปทาทางปฏิบัติทางเดินมันไม่ครบทางเดินนั่นคืออิทธิบาท4คุณปรุงได้ไม่ดีมีวัตถุดิบอยู่แต่ว่ายังปรุงพัฒนาทำให้เจริญมีการภาวนาไปไม่ถึงก็จุดใดจุดหนึ่งใน4จุดนี้แหละการทำให้มันลงกันเข้ากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าคือสมาธิไงเอาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามาประกอบกันในลักษณะที่จะเป็นสมาธิเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งคือประธานสังขารลักษณะคำอธิบายที่ท่านพูดถึงเรื่องของฉันทะสมาธิเนี่ยหรือจิตตวิมังสาวิริยะด้วยถ้าพูดถึงว่าจะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปจะต้องไม่ประคองเกินไปซึ่งย่อหย่อนเกินไปหมายถึงเกียจคร้านประคองเกินไปนี่หมายถึงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านมันก็คือเรื่องของนิวรณ์นั่นเองนะว่า
โอ้ถ้ามีนิวรณ์คือจิตก็ไม่เป็นสมาธินั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตนี่ให้มันสมดุลไม่ตึงไปไม่หย่อนไปอุทธัจจะความฟุ้งซ่านคือกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็ปัดปัดไปนู่นปุ๊บเอาปณิธานปีใหม่ก็ล้มไปเพราะคุณไปนั่นนี่โน่นในวันแรกตั้งสูงไว้เกินไปใจร้อนอยากเห็นผลเร็วพอทำไม่ได้ตามที่หวังไว้ก็หย่อนลงหมดอันนี้คือประคองเกินไปแล้วเรื่องของอิทธิบาท4ท่านฟังที่ว่าถ้าเราเจริญแล้วอย่างดีมีทำเครื่องปรุงแต่งมีลักษณะให้สมดุลเหมาะสมคือสมาธิเอาฉันทะเป็นต้นมาประคับประคองให้ถูกต้องแล้วจะไม่อายุยืนด้วยท่านผู้ฟังก็ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นมีงานวิจัยที่เขาไปทำในบลูโซนท่านผู้ฟังบลูโซนเนี่ยเป็นแอเรียบริเวณพื้นที่ที่มีนักวิจัยเขาไปตรวจสอบพบว่าคนบริเวณนั้นเนี่ยมีอายุยืนมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปในส่วนที่เขาไปใส่มาร์กเอาไว้เนี่ยนะคือเขาใช้ประกาศสีน้ำเงินระบายเอาไว้โซนนี้โซนนี้เขาก็เลยเรียกว่าบลูโซนจะมีที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีหรือที่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียก็มีมีหลายที่ประมาณสัก 4-5 ที่นี่แหละเขาไปทำการสำรวจดูทุกฝั่งเขามีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตดูมาก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคือเขาตื่นมาเนี่ยเขามีปณิธานในการที่จะทำอะไรในวันนั้นคือไม่ใช่ว่าตื่นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่รอวันตายสังกตายไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขามีปณิธานคืองานวิจัยท่านฟังมันก็ดูปัจจัยหลายอย่างเนาะในเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือว่าการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของชีวิตรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อายุเขายืนซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพุทธพจน์จุดที่ว่าทำไมอิทธิบาท4ถึงจะทำให้อายุตลอดอยู่หนึ่งกับได้และคำว่ากับเนี่ยหมายถึงช่วงอายุของแต่ละคนละคนนะนะเช่นพระพุทธเจ้าก็จะมีอายุประมาณ100ปีหรือท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือครูบาอาจารย์ญาติโยมคนไหนก็ตามมันก็จะมีอายุที่ประมาณของตัวเองอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่เกิน100ปีที่น้อยกว่าก็มีที่มากกว่าก็มีถ้าจะให้อายุถึง1กับได้เนี่ยต้องเจริญอิทธิบาท4เป็นการตั้งปณิธานพร้อมทั้งปฏิปทาคือทางให้ถึงปณิธานนั้นด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องอายุยืนแล้วมันไม่ใช่มีเรื่องอิทธิบาท4อย่างเดียวรู้ฟังในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกายได้ตรัสถึงเหตุที่ทำให้อายุยืนหรืออายุไม่ยืนเอาไว้ประกอบกันเข้ามาได้นั่นคือความที่ทำตัวเองให้เป็นที่สบายหมายความว่ารู้ว่าอะไรเป็นสัปปายะรู้ว่าอะไรไม่ใช่สัปปายะคำว่าสัปปายะไม่ใช่หมายถึงสบายๆนะท่านผู้ฟังแต่หมายถึงมันเหมาะสมกับการที่จะให้รูปขันธ์ของเราเนี่ยมันดียกตัวอย่างเช่นก็มีงานวิจัยออกมาพูดถึงการที่คนเราเนี่ยมันต้องยกน้ำหนักให้มันถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหรู้สึกว่าเมื่อยหรือเดินออกกำลังกายให้มันเร็วจนถึงรู้สึกว่าเราเริ่มหอบแต่การที่เรารู้สึกหอบรู้สึกเมื่อยเอ้ยนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นสุขเวทนามันเป็นทุกขเวทนามีส่วนของเขาอยู่แต่นั่นเป็นสัปปายะต่อการให้กล้ามเนื้อโตขึ้นให้ปอดแข็งแรงขึ้นนี่ต้องสัปปายะถึงจะดีสัปปายะตรงนี้คือในข้อนี้ไม่ใช่ว่าสบายสบายแต่หมายถึงสิ่งที่มันจะดีต่อขันธ์ธาตุของเรานั่นเองพอเรารู้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เหมาะสมนั้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันดีๆมากไปมันกลายเป็นไม่ดีท่านผู้ฟังเห็นว่านี่อาหารนี่ดีมากเลยเนี่ยโปรตีนชนิดนี้ดีอาหารชนิดนี้ดี
แต่กินมากไปอ้าวท้องอืดบ้างขับถ่ายมีปัญหาบ้างโอ้หลายอย่างตามมาก็ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่สบายนั้นออกกำลังกายดีต่อสุขภาพร่างกายออกเกินไปกลายเป็นโทษดีอันนี้ต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายานั้นนี่คือประการที่สองส่วนประการที่สามที่เกี่ยวกับเรื่องทำให้อายุยืนนั้นก็คือบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าเรื่องการย่อยทำฟังมันเป็นการใช้พลังงานที่มากที่สุดของร่างกายเลยทุกฝั่งแล้วความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหารก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้ร่างกายแก่ชราอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินมากย่อยยากไฟเยอะแก่เร็วนะต้องบริโภคอะไรที่ย่อยง่ายเพื่อให้ไฟนั้นมันพอดีพอดีแล้วอย่างที่สามคือมีศีลอย่างที่สี่คือมีกัลยาณมิตรใครจะไปคิดท่านผู้ฟังว่ามีศีลกับมีกัลยาณมิตรจะทำให้อายุยืนได้งานวิจัยเขาว่าท่านผู้ฟังในบลูโซนทั้งหลายนี่นอกจากว่าอาหารน่าจะมีส่วนใช่ไหมนอกจากว่าปณิธานนะการที่แบบรู้เป้าหมายในชีวิตตื่นมาด้วยความหวังว่าจะทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยนะยังเขาต้องมีเพื่อนดีด้วยคือต้องมีคอมมูนิตี้ต้องมีกลุ่มคนที่จะอยู่ด้วยกันแบบบางทีก็ต้องไปเจอกันเป็นลักษณะที่เรียกว่ากัลยาณมิตรในส่วนของกัลยาณมิตรได้เคยอธิบายไว้กับอุบาสกที่ชื่อว่าทีฆาชานุเอาไว้ในทีฆาชานุสูตรที่เป็นพ่อค้าเป็นคนทำงานนี่แหละแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าคือจะให้มันได้สองเด้งเลยนะแต่ไม่ใช่แค่ว่าปัจจุบันจะทำยังไงให้รวยจะทำยังไงให้มีสมบัติถามแค่นี้หวังเอาประโยชน์สั้นไปหรือบางคนก็จะคิดว่างั้นฉันก็จะหลุดพ้นแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ทางโลกอันนี้มันจะทิ้งได้หรือเปล่าก็ต้องมาบวชเป็นพระเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะอยู่ครองเรือนทำมาหากินดูแลครอบครัวแถมยังจะบรรลุทำให้ได้ด้วยคือเจริญทั้งทางโลกและเจริญทั้งทางธรรมทำยังไงคำถามที่ชงมานี้ดีมากบุรังเพราะบางคนจะคิดว่าทางโลกกับทางธรรมเป็นคนละทางหมายถึงทางซ้ายเป็นทางโลกเดี๋ยวฉันจะต้องทำงานโอ้ยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยงั้นทำไงโอ้เงินก็เชิญก็ต้องไปปฏิบัติธรรมละหายไป10วัน20วันไปทางขวาแยกกันสองทางไม่ใช่จะมาฟังทีฆาชานุอุบาสกนี่เขาฉลาดมากเขาเห็นมุมมองตรงนี้นะว่ามันต้องไปด้วยกันได้สินะพระพุทธเจ้าก็ฉลาดมากจะมาฟังในการตอบปัญหาในการตั้งหนทางเส้นทางว่าให้ไปทางเดียวกันคือทางโลกก็อยู่ทางขวาทางธรรมก็อยู่ทางขวาแต่ไม่ให้สุดทางซ้ายเราอย่าไปทางซ้ายคือทางที่เป็นมิจฉามรรคเราไม่ไปแต่ทางที่เป็นทางที่ประเสริฐคือทางขวาเราไปเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราทางโลกดีด้วยต้องมาทางขวาไงแล้วไปขวาให้สุดนะนั่นคือคุณจะบรรลุนิพพานได้คุณจะก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้บทธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับทีฆาชานุนี่ยกมาเป็นหัวข้อกับพอนะท่านฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้อยากจะมาเจาะตรงเรื่องของกัลยาณมิตรแต่หัวข้อที่ท่านตั้งไว้4อย่างที่ให้เป็นสุขในปัจจุบันที่ว่าชีวิตเราจะไปทางขวาเจริญในทางโลกก็ได้คือขยันขันแข็งรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้มีกัลยาณมิตรและการเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมขยันขันแข็งก็ตรงตัวให้พยายามขยันรักษาก็คือต้องรู้จักที่จะเก็บเงินบ้างจะเปลี่ยนสินทรัพย์ไปในรูปแบบการลงทุนต่างๆบ้างการเลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมก็คือต้องมีการทำงบประมาณ
รับเท่านี้จ่ายเท่านี้จ่ายด้านนี้เท่านี้ให้เหมาะสมกันไปส่วนกัลยาณมิตรตรงนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมที่ว่ามันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุที่ตั้งต้นมาจากเรื่องของอิทธิบาท4กัลยาณมิตรนั้นท่านให้ความหมายไว้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวอายุน้อยกว่ามากกว่าไม่มีปัญหาควรจะอยู่ในที่ใกล้ในที่ใกล้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าบ้านหรือนิคมแต่ที่ไกลเนี่ยจะใช้คำว่าชนบทหรือประเทศถ้าบ้านหรือนิคมนั้นคือที่ไกลเราไม่ต้องไปหาที่ไกลเพื่อนเนี่ยแต่ว่าต้องดูสเปคให้ดีคือถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเอาเราไปตามศึกษาให้เกิดศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขานี่คือการตั้งตนไหมเฮ้ยคนนี้เขามีศรัทธาจริงเลยนะเนี่ยโอ้แต่ฉันยังไม่มีศรัทธาป่านนี้นั่นไงคุณคบเขาคนนั้นจะอายุน้อยกว่าก็ตามมากกว่าก็ตามเป็นกัลยาณมิตรเลยจะเป็นผู้ที่เราตั้งปณิธานของเราได้เลยปณิธานกันเลยนะเมื่อกี้นะตั้งไว้ง่ายในการที่จะมีศีลใช่ไหมศรัทธาจาคะปัญญาสี่อย่างนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเป็นกุศลใช่ไหมกันเลยนะไม่เนี่ยเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์นะจะเห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นทั้งหมดเพราะว่าจะทำให้เกิดกัลยาณธรรมไงมิตรที่ให้เกิดกัลยาณธรรมมิตรนั้นชื่อว่ากัลยาณมิตรถ้าเรายังไม่มีศีลเรายังไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นมีศีลบางข้อศีลยังไม่เต็มแต่คนนั้นก็มีศีลข้อดีๆนะนะเราจะให้เกิดกัลยาณธรรมคือศีลข้อนั้นเราไปคบกับคนนั้นเข้าใกล้กับบุคคลนั้นตามศึกษาในข้อนั้นกัลยาณธรรมคือศีลก็เกิดขึ้นกับเราบุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเรานั่นเองศรัทธาด้วยนะศรัทธานี่สำคัญปัญญาด้วยนะปัญญานี่ก็ยิ่งสำคัญผมพูดถึงเรื่องของกัลยาณมิตรก็เรามาเน้นตรงนี้นิดหนึ่งตามฟังที่ว่าไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวบางคนจะคิดว่าถ้าเรามีความแบบศึกษาความรู้จากเขาเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาแล้วไงเราต้องมาทำเองอยู่ดีอ่ะการศึกษานั้นก็คืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ที่เรามาทำเองก็อีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือที่ท่านพระนนท์เข้าใจเนื้อหานี้มาในอุปัฏฐสูตรที่ว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนดีกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติการปฏิบัติให้ก้าวหน้าสิไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำใช่ไหมสมมติเราก็ฟังเขามาอย่างเดียวเนี้ยนะมันยังไม่ใช่สัมปทานท่านผู้ฟังมันยังก็เป็นแค่แบบฟังข้อมูลแต่ถ้าเพื่อนดีจริงๆอ่ะเขาจะให้เราลงมือทำจริงๆคือไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆความเป็นเพื่อนดีเนี่ยมันจึงกินความหมายที่มันลึกซึ้งถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนี่คือความเพียรด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคุณได้วิริยะมาละวิริยะมาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาด้วยได้เราได้กัลยาณมิตรแล้วศรัทธาก็มีมาได้ละนั่นก็เป็นฉันทะการเอาใจใส่การดูแลนั่นก็เป็นจิตตะมีกัลยาณมิตรแล้วมีการช่วยกันสอดส่องดูแลปรับปรุงเอาเป็นปัญญาเป็นวิมังสากัลยาณมิตรจึงทำให้เกิดอิทธิบาท4ก็ได้แต่จึงมีอุปมาตรงนี้ทุกฝั่งพูดถึงรุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณคือแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้านะมันจะมีแสงสีขาวมาก่อนแล้วก็ค่อยมีแสงสีทองคุณมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นมาตรงนั้นเช่นเดียวกันถ้าบอกเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้อย่างท่านผู้ฟังมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรนี่เดี๋ยวแน่นอนเลยความดีที่มันจะรวมลงทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะเกิดขึ้นมาที่จิตใจของท่านผู้ฟัง
ได้แน่ท่านฟังที่ตื่นมาตอนเช้าฟังรายการธรรมารมรณ์ตั้งแต่ตีห้าอยู่ไหมเป็นช่วงเวลาที่ยังมืดอยู่แต่พอดูไปเอ้าเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นเหมือนกันคนที่มีมิตรดีกันเลยนะมิตรเป็นรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วคุณธรรมความดีต่างๆในชีวิตของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหัวข้อของปณิธานธรรมฟังที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้ได้จำแนกแจกแจงถึงการตั้งปณิธานการที่เราจะตั้งเป้าหมายปรารถนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาเอาไม่ใช่การน้อยของเราเท่านั้นแต่กูต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยการตั้งตนไว้ชอบนั้นต้องมีเส้นทางให้เขาด้วยคือที่บาศีที่ประกอบด้วยฉันทวิริยจิตวิมังสายังต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งหมายถึงปรุงสี่อย่างนี้ให้ลักษณะที่จะมีสมาธิตั้งอยู่ได้ที่เราจะปรุงนั้นก็เอาปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นแหละมาปรุงเอาฉันทะนั่นแหละมาใส่ลงไปปรุงทำให้มันดีคือการเจริญการพัฒนาปรุงแล้วอายุยืนด้วยมีงานวิจัยรองรับมีพุทธพจน์รองรับอายุยืนแล้วยังต้องประกอบด้วยทำให้อีก4อย่างคือสัปปายะด้วยการบริโภคอาหารพอดีด้วยแล้วยังมีเรื่องกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรก็อธิบายเพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของอายุหนึ่งที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นพอเรารู้โครงทั้งหมดล่ะนี่คือครบถ้วนแล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของปณิธานและเส้นทางปฏิปทาให้ถึงปณิธานนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองตั้งปณิธานขึ้นหนึ่งข้อโดยการทำสามอย่างนี้ไม่ต้องรอปีใหม่เริ่มกันวันนี้เลยเอาตอนนี้เลยนำธรรมะที่เราฟังมาเรียนมารู้มาลงมือทำลงมือปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่ทางขวาแล้วทางโลกอยู่ทางซ้ายไม่ใช่การงานทางโลกครัวเรือนของเราต้องอยู่ทางขวาทางธรรมะต้องอยู่ขวาสุดการบ้านข้อที่หนึ่งให้ท่านฟังตั้งปณิธานหนึ่งข้อเอาข้อเดียวพอจะเป็นทางโลกก็ได้จะเป็นทางธรรมก็ได้เพราะมันทางขวาเดียวกันแต่ขอให้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเป็นเรื่องที่ตัวเราเองขยับได้ทำได้ทำวันนี้ได้เลยเอาวันนี้เลยนะสิ่งอะไรที่เราจะสามารถเริ่มขยับได้เล็กน้อยก็ตามที่มันจะทำได้วันนี้เลยเราตั้งปณิธานในก่อนนี้ขึ้นข้อที่สองปณิธานข้อเดียวนั่นนะว่าเราจะเริ่มตรงไหนของอิทธิบาท4เพราะปณิธานเราตั้งไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปรารถนาละคุณจะขอแล้วแต่ขอมันจะพังขอไม่ได้ต้องมีหนทางต้องมีปฏิปทาเอาอิทธิบาท4มาเป็นปฏิปทาข้อที่สองนี้จึงให้เลือกว่าจะเริ่มที่อิทธิบาท4ข้อไหนก่อนอิทธิบาท4มีอะไรบ้างนะก็ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาไงเราจะปรุงสิ่งนี้ให้มันได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้เอาถ้าสิ่งที่เราตั้งปณิธานไว้เรายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเรายังไม่เต็มใจยังไม่ลงใจยังไม่ปรงใจคุณตั้งศรัทธาคุณตั้งฉันทาไปเลยคุณแบบคิดเลยอ่ะเราจะทำเพื่ออะไรถามทำไมไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้คำตอบขึ้นมาตั้งฉันทาไว้เริ่มตรงนี้ปรุงไปอย่างนั้นให้จิตเป็นสมาธิหรือถ้าเรารู้ว่าฉันทำเนี่ยเพื่ออะไรมีความรักความพอใจศรัทธาแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำแสดงว่าต้องเริ่มที่วิริยะงานมันอาจจะชิ้นใหญ่เกินไปเราก็เอาก็ทำอะไรที่มันจะเล็กๆน้อยทำได้ก่อนเอาวันนี้เลยวันนี้ที่เราจะทำได้หนึ่งอย่างมันคืออะไรเราขึ้นมาเริ่มทำที่วิริยะนี่คือประการที่สองนะส่วนที่สองส่วนที่สามถ้าว่าเราทำหยุดเราลงมือทำได้แล้วแต่โมเมนตัมการกระทำมันไม่ต่อเนื่องไงต้องเริ่มที่จิตตะต้องมาใส่ใจ
ต้องมาแบ่งให้มันขนาดเล็กพอดีเหมาะสมกับงานที่เราทำการปรับตรงนี้คือจิตตะหรือในประการที่4วิมังสาคือลักษณะที่ว่าถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลเอ๊ะมันผิดพลาดไปตรงไหนเรามาติดตรงไหนเรามาคิดดูใครกรนดูแล้วปราบเอาแล้วก็เริ่มตรงวิมังสาการมาข้อที่สองนี้คือเมื่อท่านผู้ฟังตั้งปณิธานในข้อที่หนึ่งแล้วเลือกดูดิสี่อย่างอิทธิบาทเนี่ยตรงไหนเอามาปรุงก่อนเพื่อให้ตามปณิธานนั้นได้แล้วทำวันนี้ทำฉันทะทำริยะทำจิตตะหรือทำวิมังสาวันนี้ส่วนข้อที่สามท่านผู้ฟังเกินเลยนะมิตรเอามาด้วยปณิธานที่เราตั้งแล้วนั้นข้อปฏิบัติในอิทธิบาท4 1ใน4อย่างนั้นบอกกัลยาณมิตรคนหนึ่งตัมบูรังบอกเขาสักคนให้เขารู้ว่าเราตั้งใจปณิธานว่าจะทำอะไรคือแกบอกว่าให้เขาแบบถ้าถามถึงเนี่ยเราจะแบบจะต้องตอบเขาให้ได้มันจะรู้สึกว่ามีฮิริโอตปะบ้างในการที่จะทำให้มันสำเร็จใช่ไหมล่ะต้องไม่ย่อหย่อนเกินไปต้องไม่ตึงคือประคองเกินไปไม่กดดันเกินไปไม่หย่อนเกินไปคือปณิธานที่ถ้าช้าช้าแต่ไม่หยุดเนี่ยนะมันยังดีกว่าปณิธานที่บอกว่าโอ้ก้าวหน้าไปเร็วแต่ว่ามันลมนะลมแล้วก็เลิกคำว่าไม่สำเร็จคำว่าผิดหวังเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันไม่มีหรอกมีแต่คำว่าเลิกเท่านั้นเองถ้าคุณเลิกมันก็เลยผิดหวังไงแต่ถ้าคุณผิดหวังแล้วคุณไม่เลิกแล้วก็ค่อยปรุงแล้วก็ปรับเออผิดหวังแล้วไม่เลิกนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ปะปรุงไปเรื่อยๆนั่นคือความสำเร็จนะตะบวงปณิธานเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าเออตั้งเอาไว้โชว์ไม่ใช่แต่ให้มีการเจริญก็มาเจริญมาจากคำว่าภาวนาคือการพัฒนาคือปรุงนั่นเองเป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่เราพัฒนาปรับปรุงโดยใช้หลักอิทธิบาท4ไปตามหนทางเราก็จะไปถึงปณิธานที่เราตั้งไว้นั่นเองเดินมาทางแบบนี้ชื่อว่ามาทางขวาและขวาสุดแห่งธรรมะคือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมปชาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
7: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ14ตุลาคม2569อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่น้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และนอกจากพวกเรา2คนนะครับก็ยังมีทีมงานที่น่ารักของพวกเราอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันนี้มีช่างเทคนิคคนใหม่นะ
0: ค
1: ุณ สุกเกษมกล้ารบนะครับแล้วก็ทีมนิวมีเดียสามหนุ่มสามมุมของเรามีพี่แดน
0: อคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์แล้วก็ช่างใหม่ของเราคุณสุกเกษมมีความเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง คือพี่สายชนนิสันช่างเทคนิคนะคะก็จะมาช่วยเสริมทีมให้กับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการที่ติดตามทาง Facebook Live นะคะหรือว่าฟังเราช่องทางไหนนะคะน้องแผนติ ดตามเราได้บางท่านเนี่ยโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ไว้แล้ว คือฟังได้วิทยุทั่วประเทศดูทีวีได้ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีคอนเน็กนะคะ NBT Connect ของเราด้วยนะคะข่าวของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังทุกเช้าแบบนี้เช่นกันพี่รัชดารายงานตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่ศิริมาด้วยพี่วนิดาขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะ
1: นะก็รับฟังพวกเราอย่างนี้ได้นะครับข่าวยามเช้ามีทุกวันเลยใช่ไหมพี่น้อย
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนถึง 7:00 นโดยประมาณนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891819บวก891กิโลเฮิรตซ
0: ์
1: พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีรับสัญญาณขอบคุณมากๆรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะน้องแผน
1: ค
0: ่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะในข่าวยามเช้าก
1: ับ
0: น
1: ้
0: องแผน
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ก็เกือบจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าพอดีพี่น้อยป่วยนิดหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย
0: หายดีแล้วกลับมาเจอกันมาพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะทุกพุธกลางสัปดาห์น้องแผนก็จะมาเจอแฟนๆรายการข่าวยามเช้าจริงๆมีรายการอื่นๆด้วยเนาะอย่างรู้ทันสารพันภัย
1: ใช่ครับแล้วก็มีรายการ
0: ตามวัน
1: มีเพื่อนเดินทางด้วยนะครับมีหลากหลายรายการเลยก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ฝากติดตามกันนะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งแบบคึกคักมากแต่ละเวทีย่อยนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ได้ติดตามกันด้วยแล้วก็ในช่วงตีคล้องร้องข่าวโอ้โหแบบพร้อมเต็มที่นะคะในส่วนของการดูแลผู้เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเดี๋ยวเย็นวันนี้นะจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ
1: โอ้โห
0: น้องเนเน่ก็เตรียมขึ้นเวทีให้กับผู้ชมทั้งหลายที่จะร่วมงานกันซึ่งท่านนายกก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินทั่วโลกเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินก็ว่าได้นะคะยังมีในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก
1: ็ได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเรามากเลยนะครับสำหร
0: ับ
1: น้องเนเน่แล้วก็หลายๆคนรอติดตามเมนูอาหารไทยของวันนี้ที่จะเสิร์ฟนะมีอะไรกันบ้างนะก
0: ็
1: ต้องติดตามกันนะครับในวันนี้นะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เราต้องตามกันเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้เขาระดมเขตบัดดี้กันเขตไหนที่หนักเขตไหนที่เบาหรือว่าเขตไหนไม่มีก็มาช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบเสริมกำลังลงทะเบียนกันเรียกว่าไม่มีวันหยุดเหมือนกันกทม.ก็ทำงานลุยเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันพร้อมๆกับเรื่องของฟ้าฝนด้วยไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมา
1: ไม่ได้มีแต่เราก็มีอัปเดตสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเริ่มกันเลยนะที่พยากรณ์อากาศนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณดังกล่าวนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในแต่ละภาคครับใน 24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางฝนเยอะขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลงมาที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝน 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่จะตกที่พังงาและกระบี่ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเรานั้นจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเพราะว่ามีฝนนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อเช้ามาก็มองไปแถบๆทางรังสิตทางฝั่งโน้นเนี่ยฟ้าก็แลบๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะแต่ว่าก็ครึ้มๆนิดๆนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ามาได้นะคะพี่ชีวินบอกว่ากำลังติดตามอยู่ครับพี่ออสก็ทักมาหันคา26องศาฝนกำลังตกครับเช้านี้นะคะติดตามทุกวันเลยขอบคุณมากพี่ธงชัยพี่อัชราพี่ไก่อยุธยาฝนตกครับเช้านี
1: ้
0: นะคะแต่ละที่รายงานกันมาเผื่อบางท่านเดินทางแล้วจะได้ติดตามบ้างไปอินฝนกำลังกระหน่ำค่ะตกหนักมากครับน้องน้อยน้องแผนมาบอกเพราะเมืองอยุธยาก็กำลังตกอยู่ค่ะ
1: เห็นไหมภาคกลางมีฝนถึง 70% เลยนะเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่กำลังมีฝนตกอยู่นะครับเช้านี้
0: ค่ะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำกันเลย
0: แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะช่วงนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังเตือนเรื่องของระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 27-31 ตุลาคม 2569 ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะระดมเขตบัดดี้เสริมกำลังรับลงทะเบียนถึงสำนักงานเขตที่ประสบภัยเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพร้อมกับเปิดจุดบริการและทีมแพทย์ดูแลประชาชนตอนนี้ขนเจ้าหน้าที่เขตที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยลุยระดมเขตบัดดี้ที่น้ำท่วมลุยช่วยรับเรื่องกันนะคะสำนักงานเขต38เขตที่ประสบภัยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 18:00 นกันไปเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะตะเริก 18:30 ถึง 16:30
1: ค
0: ือ 16:30 นส่วนการลงทะเบียนเยียวยา2ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของเงินปภ.ตามมติครม.ก็ยื่นผ่านแอปทางรัฐส่วนกรุงเทพมหานครยื่นผ่านเว็บนะคะเดี๋ยวสะกดให้เลยนะคะ CLAIM นะคะ .bangkok.go.th ซึ่งการระดมแต่ละเขตมาช่วยเขตที่น้ำไม่ท่วมมาช่วยเขตที่น้ำท่วมนี้นะคะเขาก็มีการเปิดจุดบริการมีทีมแพทย์มาดูแลสุขภาพด้วยไอ้อย่างเขตบางเขตตั้งเต็นท์กันไปเลยแล้วก็บางท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูให้อีกนะคะเพราะบางท่านเนี่ยขึ้นสถานะว่ารออนุมัติรอพิจารณาในมือถือแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยลองไปดูในคอมพิวเตอร์ด้วยสินะคะในนะคะอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเพิ่มในส่วนของการผูกเลขนะคะในส่วนของพร้อมเพย
1: ์
0: กับเลขบัตรประชาชนนะคะบางท่านก็ติดขัดตรงนี้บางท่านก็บอกขึ้นโซเชียลได้แล้วแป๊บเดียวนะคะซึ่งในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะทางปภ.กับธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จไปแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทค่ะ
1: นะรวดเร็วเลยนะครับในการเยียวยาครั้งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนทางด้านของรัฐบาลครับเขาก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย29จังหวัดรวม828แห่งเลยนะครับจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเนี่ย660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบนะครับด้านของร้อยเอกหญิง ภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับพร้อมฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.เนี่ยประสบอุทกภัยจำนวน828แห่งเลยทีเดียวนะครับใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งแห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดครับ
0: ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยการแก้หาแห่งชาติค่ะออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนค่ะด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนนะคะตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมกับลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% นะคะสำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการอันนี้ก็มีกว่า770ครัวเรือนด้วยนะคะให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงปีหน้าเลยนะคะมกราคม2570ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะขณะที่การลดค่าปรับหนี้ค้างชำระเป็นการลดเฉพาะค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือหนี้ค้างทั้งหมดนะคะโดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านคิวอาร์โค้ดในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบโครงการและสายด่วนการเคหะแห่งชาติค่ะ1615 1615ค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงศ์นะครับพัทรประสิทธิ์ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีท่านยงยุทธสวนทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงนะครับจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005นะครับตำบลบางกระกำลำพญาครองนกกระทุงนะครับบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงเนี่ยมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพนะครับตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนก็ส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับทราบข้อเสนอนะครับและปัญหาดังกล่าว พร้อมรับเรื่องเพื่อประสานงานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ชุดณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปติดตามดูกันหน่อยนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2069 2วันผ่านไปนะคะ12 13ตุลาคมวันนี้วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3ซึ่งจากวันแรกนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมประชุมวันแรกนั้นไทยก็ชูแนวคิดใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานพัฒนาทักษะ

0: ขั้นสูงต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ก็ประเมินนะคะว่าปีนี้2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 68% ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง 4% ในระยะยาวด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยก็ยังนำเสนอพระราชปณิธานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะได้เผยแพร่อาหารผ้าทอและภูมิปัญญาไทยสู่ผู้แทนจากทั่วโลกโดยมุ่งผลักดันกรุงเทพมหานครนะคะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือด้าน AI ที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่เมื่อวานวันที่2ก็คึกคักกันทีเดียวนะคะ
1: ครับวันที่2นะเมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ก็ได้มีการทยอยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับโดยไทยเนี่ยนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจและเอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเช้าของวันที่2เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะครับผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานก็ยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอาทิในเรื่องของระบบพร้อมPay และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยนะครับผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับ Royal Pavilion ที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้เวทีการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นำเสนอทั้งในเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติครับ
0: ค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายท่านบอกว่าคนมาร่วมประชุมเยอะมากนะคะเกือบจริงๆที่ข่าวออกไปว่าประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศนั้นนะคะมีลงทะเบียนกันโอ้โห 18,000 จริงๆเกือบ 20,000 เลยนะคะซึ่งงานนี้ไทยก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากเลยนะคะขณะที่กระทรวงการคลังก็ถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่นะคะแล้วก็ยังมีท่านรองนายกเอกนิติท่านก็ขึ้นเวทีเวทีย่อยหลายเวทีมากท่านก็ชูเรื่องของการรับมือที่โลกแตกขั้วนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าตอนนี้ทิศทางไทยเนี่ยเผชิญอยู่กับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคล้ายกับยุคทศวรรษที่1980ที่มีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้าประเทศแต่ว่าบริบทมันต่างไปนะคะเนื่องจากว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาตอนนี้คือสังคมสูงวัยแล้วก็ขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การดึงดูด FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการรีสกิลลิ่งแรงงานแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตไปพร้อมกันซึ่งรัฐบาลก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นรากฐานที่มั่นคงควบคู่กับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยอดีตอีกนะคะแล้วก็ท่านรองนายกเอนิตินะคะก็ยังเชื่อมทุนทักเทคโนโลยียกระดับในส่วนของคนไทยด้วยนะคะงานนี้หลายๆท่านประทับใจดูจากสื่อมวลชนไปทำข่าวแล้วก็โอ้โหเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆทุกช่องทางเนี่ยอาจจะมีแจกเหมือนถุงผ้าขาวม้
1: าม
0: ีให้เลือกหลายแบบด้วย
1: เป็นซอฟต์
0: พาวเวอร์เก๋ไก่มากนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาหารที่แบบเน้นในเรื่องของอะไรที่เป็นของไทยๆเราก็
1: เพื่อที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเราให้กับนานาชาติได้เห็นว่าไหนๆก็เป็นงานที่รวม คนจากทั่วโลก

0: ไว้ทีเดียวแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นะแล้วก็ไม่ลืมที่จะโปรโมตในเรื่องของซอฟต์แวร์ของไทยให้ก
1: ับ
0: นานาชาติ
1: อาหารการกินนะคะในเรื่องของจากเกษตรกรต่างๆเพราะว่าได้รับคำชมมากมายเลยนะคะว่าไทยเราใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมต่างๆตกแต่งด้วยความงดงามนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของเวทีย่อยๆนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF นะคะยังมีการจัดทำ Bangkok Blueprint to Thai เป็นต้นแบบสากลในการแก้ปัญหาการฉ้อโกงแล้วก็ภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายเราจะมาไล่เรียงกันแล้วก็เย็นนี้แน่นอนแหละนะคะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้ที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ทำเนียบท่านนายกก็ตรวจความเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกนะคะรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยกทม.เองก็ดูแลความปลอดภัยเส้นทางการจราจร21เส้นทางแล้วเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพราะว่าหลายๆท่านมาเที่ยวเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยอดในส่วนของการเที่ยวปลายปีนี้ด้วยก็ได้นะคะน่าติดตามอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิชามุระหว่างวันที่15ถึงวัน ที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่ผ่านมาก็พบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วสำหรับการจัดงานนั้นจะจัดภายใต้แนวคิดหรือธีมที่ชื่อว่า Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยๆพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงสระกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารก็จะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shapeโดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundationปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the multiplier และเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ capital as the catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน power grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AIให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วนตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออก ทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงคอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเปิดเผยว่าทางปอพและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เปิดเผยว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 553 ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลังจากติดตามตีค้องร้องข่าวจากคุณปูบุญมาศรีหมาดนะคะหลายท่านก็ยังทักทายทาง Facebook Live นะคะเช้านี้ชัดเจนตีคล้องร้องคาวเนี่ยจากพี่สุนทร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพัดคุณพัทรพรบัณฑิตคุณบางอ่อนเล็กใบนะครับคุณผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะครับสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับน
0: ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ก็มีพี่ธงชัยสังปล้องนะขอเชิญมาเที่ยวกันนะงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: ค่ะโอ้โหสุราษฎร์ก็เขาก็ช่วงนี้ก็มีเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีเทศกาลกินเจพี่ชัยนาทาวก็บอกว่าตลาดโรงโป๊ะบางละมุงชลบุรีมีร้านขายอาหารเจเยอะมากเลยอาหารอร่อยค่ะเปิดตั้งแต่5:00-2:00บางร้านก็ถึง20:30นะคะพูดถึงอาหารเจเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะอย.ก็เฝ้าระวังเข้มเรื่องผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจด้วยป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดนะคะแล้วก็แนะนำเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามพูดถึงผู้บริโภคต่างๆการซื้อของพ่อค้าแม่ค้ามาฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทอันนี้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วก็มียอดขาและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะ
1: ครับตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center ที่เบอร์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้ไหวนะครับ
0: ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: หลายๆท่านก็ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็นกกระซิบเนี่ยยังไปโชว์ในเวที IMF ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่ไทยเนี่ยโชว์ไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพี่ป้าวันดีบอกว่าเสนาบางปะอินเกาะเมืองอยุธยาฝนตกเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้แล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าไปพร้อมกันนะคะคุณตรินเช้านี้ฝนตกเสียงฟ้าร้องดังจังอยู่ที่ไหนคุณตริน
1: คุณตรินบอกว่าอยุธยาอยุธยาเทศกาลกินเจเยอะมากอาหารอร่อยมากครับ
0: ค่ะพี่หนึ่งฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะปลื้ใหญ่ศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าครับวันนี้นะคะพี่สุเทพก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีช่วงนี้ใครที่ถือศีลกินเจแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนี่นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพอนามัย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทางด้านของเภสัชกรหญิงนะครับสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดภายในประเทศก็อาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จึงได้กำชับ ด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักและผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคได้รับโดยได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านของบุคลากรระบบตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจปล่อยสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคและไม่ให้มาตรการควบคุมเป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้และล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจติดมากับผักและผลไม้และสามารถรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
0: ค่ะพี่สังคมบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เพชรบูรณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุระหว่างจัดกิจกรรมโรยตัวในพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการดงรอยเท้าอาโคซอที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อ11ตุลาคมปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บ2รายท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะท่านก็สั่งกรมป่าไม้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะส่งท้ายกันหน่อยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2569นะคะมีการประกาศเลื่อนเป็นวันที่17ธันวาคมเพราะว่ามีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามได้วันที่17ธันวานะวิทยุแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะถ่ายทอดหวยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะเพื่อฟังผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระเจ็ดนาฬิกาเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิดสมอง AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปใช้